0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: อย่าทิ้งขยะในที่สาธารณะ
1: บนรถไฟฟ้าก็ห้ามกีดกัน
0: ผม008
1: ผมพยากรณ์2497

0: สวัสดีครับแต่นี่ก็คือรายการพยักร้ายไว้ทองนะครับตอนนี้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคุณอาอาเล็กสุรพลภูลพิริยะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่เลยว่าเรื่องของเรามาเลยดีกว่า
2: ปีนหน้าผาจำลองขึ้นไปให้ได้ความสูงระดับ5เมตรและหยิบธงสามเหลี่ยมลงมาให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ต้องดูไกลขนาดนี้แล้วจะไหวเลยครับเนี่ย
1: ดูถูกภารกิจที่มันท้าทายอย่างนี้เนี่ยเราจะมัวรอช้าอยู่ทำไมแล้วไปทำกันเลยดีกว่าม
0: ั่นใจว่าไหวก็ไปกัน
3: มิสเตอร์อาร์ของเราสืบค้นข้อมูลมาได้ว่าพยัคฆ์ร้าย2497นั้นไม่มีโรคประจำตัวและคอยดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภารกิจท้าทายความสูงนี้จึงพิสูจน์ความสามารถว่าวัยอย่างเขายังแข็งแรงพอที่จะปีนหน้าผาได้หรือไม
0: ่โอ้โหตอนนี้เรามาถึงแล้วครับหน้าผาจำลองนี่ใหญ่ตัวมโหฬารเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมช่วยอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนว่ามีอะไรบ้างครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราจะมาปีนสูงกันแล้วปีนสูงเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แต่งตัวนะครับก็คือสายรัดเอวเขาเรียกว่าฮาร์เน็ตฮาร์เน็ต
1: อันนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดนะครับตรงนี้เขาเรียกบีเลย์ลูปนะครับ
0: ครับพี
4: ่ตรงนี้เวทลูปตรงนี้เล็กลูปเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกางเกงนะครับ
1: สวมขึ้นไปเลย
4: ใช
1: ่โอเค
4: อุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คือรองเท้านะครับเขาถูกสร้างมาเป็นพิเศษสำหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะนะครับ
0: ผมเลยเจ็บใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: รู้สึกเจ็บ
4: เพราะเวลาใส่ผู้สร้างเหมือนกันปลายเท้าเราจะงอจะได้จิกก้อนหินและดีเหยียบได้ดีนะครับอีกอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เราจะปีนได้ก็คือต้องใช้เชือกนะครับ
1: เชือกใช่ไหม
0: เรียกว่าอะไรครับ
4: อันนี้เป็นเชือกไดนามิกนะครับไดนามิกจะยืด 7% นะครับเวลาเราตกปุ๊บมันจะแรงกระชากนะครับมันจะทำให้ช่วยรับแรงด้านหลังเนาะเพื่อให้บาดเจ็บได้นะคร
1: ับ โอเค
4: อุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับเป็นช็อคแบ็กเป็นผงแมกนีเซียมนะครับ
0: อ๋อที่เราเห็น
4: เวลาเรา
0: ที่
4: การมือลื่นนะครับเป็นงั้นเวลาเราปีนไปแล้วมือมันเหงื่อออกนะครับอันนี้เราจะช่วยได
1: ้มันจะเป็นผงใช่ไหมฮะเป็นผงแล้วมาถูมือออก
3: ข้อแนะนำในการปีนหน้าผาอันดับแรกควรรองท้องแค่เบาๆอย่ากินอาหารมาจนอิ่มแน่นท้องเพราะจะทำให้จุกและปีนไม่ขึ้น 2. ควรเตรียมใจให้หนักแน่นเพราะกีฬาปีนผาต้องใช้ความสูงและมีความท้าทายมาก 3. สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามที่ระบายอากาศได้ดีสวมกางเกงขายาวคลุมเข่าเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการกระแทก 4. สวมรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาปีนผาโดยเฉพาะเพื่อการยึดเกาะที่ดีและลดการลื่น

0: 5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬาปีนผาทุกครั้งและสุดท้ายกีฬาปีนผานี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุ7ขวบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง
1: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ลาแล้วครับ
3: เดี๋ยว
2: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
4: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: นี่ในการปีนหน้าผาอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทครับปุ๊บผมดูแล้วผมอยากปีนแล้วล่ะ
1: โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็น
2: มากเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกี่ประเภทในการปีนหน้าผานะครับ
3: กีฬาปีนหน้าผาจำลองแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. Bouldering คือการปีนในระยะสั้น 3-4 เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ใดๆเลยซึ่งต้องปีนในเส้นทางที่มีความยากและท้าทาย 2. Spot Climbing คือการปีนในระยะทาง 8-15 เมตรแบบมีอุปกรณ์เซฟตี้โดยมีผู้ดูแลจับเชือกให้ผู้ปีนและจะต้องปีนตามสีที่กำหนดซึ่งในแบบที่2นี้จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทคือแบบท็อปลูปคือการปีนโดยที่เชือกจะคล้องอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าผาไว้คอยดึงผู้ปีนเหมาะสำหรับมือใหม่แบบลีดแคลมมิ่งคือการปีนที่ผู้ปีนต้องค่อยๆดึงเชือกขึ้นไปคล้องกับอุปกรณ์บนหน้าผามีความยากและอาศัยทักษะมากกว่า
1: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
0: ลาแล้วครับ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งถอนตัวครับยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการเลยครับเนี่ย
0: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: เดี๋ยวเราแค่ให้ปีนท็อปโรปครับความสูงแค่5เมตร
0: อ๋อแค่5เมตรนะ
2: 5เมตรครับผม
0: โอเคนะ
1: โอเค
0: โอเคอย่างนั้น
1: เดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์กันพร้อมที่จะปีน
0: ได้เลย
1: ครับ
0: ไปนะครับ
2: ครับผม
1: ใช้วิธีการก้าวขายืนขึ้นไปนะครับพยายามอย่าใช้แขนดึงถ้าเมื่อไหร่เราใช้แขนดึงเยอะๆนะครับร่างกายเราทนกับการใช้แขนไม่ไหวนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอยู่แล้วอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะมีการตื่นเต้นนะครับพอตื่นเต้นปุ๊บหัวใจทำงานหนักขึ้นนะครับใจเต้นเร็วขึ้นเกิดการช็อกได้นะครับ
3: แล้วตอนนี้พยักไร้2497ของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่หลังจากที่ได้สัญญาณเริ่มต้นครับพยักไร้2497ของเราก็เริ่มทันทีแหมช่วงแรกนี่ถือว่ากำลังยังดีอยู่นะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆมีลังเลเล็กน้อยครับว่าจะไปทางไหนดีแล้วพอมั่นใจก็เริ่มขึ้นไปต่อครับความสูงทั้งหมด5เมตรด้วยกันตอนนี้ขึ้นไปเกือบครึ่งทางแล้วแรงยังไม่ตกครับยังขึ้นไปได้เรื่อย
0: ๆใกล้ความจริงแล้วครับ
2: ครับผมเอาน
3: ิดเดียวใกล้ถึงแล้วครับน่าจะเป็น1เมตรสุดท้ายและแล้วก็ถึงแล้วครับสามารถหยิบธงได้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าภารกิจในครั้งนี้สำเร็จครับผม
2: โอ้โหเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับภารกิจที่รับมอบหมายมา
0: ครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องมาปีนนะครับภารกิจนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
0: ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เราไม่เคยทำภารกิจอย่างนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตและที่สำคัญก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนกลัวความสูง
2: กลัวความสูงด้วย แต่ก็เห็นขึ้นไปถามจริงๆนะมือจับครั้งแรกรู้สึกว่าเราจะต้องดันตัวขึ้นไปแล้วยังไงต่อฮะ
0: คือในการเริ่มมันสำคัญที่ก้าวแรกหลังจากที่เราก้าวเท้าไปแล้วมือเนี่ยด้วยสายตาเราต้องประเมินว่ามือเราจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนพอมันมั่นคงแล้วเนี่ยก็คือใช้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย
2: ใช้เท้า
0: ส่งน้ำหนักตัวขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองด้วยว่าจะต่อไปต้องไปไหนต
2: ่อ
0: มันเป็นการวางแผนนะมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ปีนไปได้เลยมันเป็นการวางแผนการเดินทางวางแผนชีวิตนะฮะทำให้เรารอบคอบขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
2: มองลงมาข้างล่างบ้างไหม

0: ผมแนะนำว่าอย่ามองมังล่างอันนี้สำคัญคือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วแล้วเราเฟิร์มแล้วเนี่ยนะสายตาควรจะอยู่กับจุดที่เราจะไปต่อไป
1: คราวนี้พอประสบความสำเร็จแล้วถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะกลับมาปีนให้มันสูงขึ้นไปอีกไหม
0: คิดดูนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วนะฮะแล้วก็สนุกกับมันแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะว่าเป็นเรื่องยากแต่เชื่อนะครับถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกัน

0: ผู้สูงวัยท่านนี้นะครับมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับถ้าเรามีทักษะเพิ่มกว่านี้ก็จะปีนได้ดีกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับภารกิจผู้สูงวัยวันนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: สำเร็จไปแล้วภารกิจที่ปฏิบัติการมานะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์หมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: กีฬาปีหน้าผาจำลองเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะ3ด้านนั่นคือร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพราะกีฬาประเภทนี้ผู้เล่นต้องมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นไม่กลัวความสูงไม่หันลงมามองเบื้องล่างและต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ดีรวมทั้งต้องใช้ทักษะด้านความคิดไว้พริบปฏิภาณในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะต้องอาศัยกำลังแขนและขาในการปีนการรู้จักสร้างสมดุลของร่างกายเพื่อการทรงตัวและเมื่อเล่นเป็นประจำจะช่วยสร้างเสริมกล้ามหลายส่วนให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ผู้เล่นควรผ่านการฝึกฝนและอยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
3: แล้วท่าที่เป็นอันตรายจริงๆก็คือเป็นท่าที่มีการงอของข้อนิ้วตอนขณะที่กำลังจิกปลายนิ้วอยู่นั่นแหละค่ะสมมุติเราพลาดปุ๊บสะดุดก้อนหินนิดนึงตรงขาม ันเกิดการสะบัดของนิ้วที่เกาะค่ะแล้วเอ็นตรงบริเวณนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเอ็นอาจจะฉีกขาดดังเพลาะเลยทันที
1: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
5: ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับและก็พบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
3: สว
5: ั
3: สดี
5: คร
3: ับ สวัสดี
5: ครับ
3: ทั้งสองท่านหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกันมานะคะมิสเตอร์อาร์มีอะไรจะบอกทั้งสองท่านค่ะ
6: ยักษ์ร้าย2497ภารกิจไต่หน้าผาจำลองถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคนวัยอย่างคุณแต่คุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำได้ผมขอยกย่องที่คุณปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีก
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากครับ
7: ท่านนี้ครับคุณหมอครับ
3: ค่ะ
7: นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้ว
3: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยัคฆ์ไลท์2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาจำลอง
7: โอ้ตื่นเต้นครับ
3: เอาตอนเริ่มต้นมองแงนไปมองก่อน
7: ตั้งแต่แงนไปมองครับ
3: ค่ะ
7: ก็รู้สึกว่าเออเราจะทำได้ไหมใจก็คิดว่าเอานะเราน่าจะทำได้โดยเฉพาะยิ่งเราก็มีเพื่อนที่ปีนขึ้นไปกับเราด้วยใช่ไหมครับ
3: คู่ยากค่ะ
7: คู่เราปีนไปด้วยกัน
3: ค่ะ
7: ช่วงที่จะขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่พอเราได้ขึ้นไปแล้วนะฮะในระยะนี้เนี่ยเราจะเริ่มปรับตัวละแล้วก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นในทุกๆสเต็ปที่เราก้าวขึ้นไปรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจ
4: การวางแผน
7: วางแผนมองว่าจะต้องไปสเต็ปไหนต่อไปอะไรต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงจนสุดเนี่ยแต่ว่าพอเราดึงป้ายได้เสร็จเน
3: ี่
7: ยก็ภูมิใจมากแต่พอเหลือไปมองอุ้ยสูงมากเหมือนกันสำหรับเรา
3: ตอนปีนเสร็จกลับมานี่มีอาการเจ็บปวดอะไรตรงบริเวณไหนบ้างไหมคะ
7: ไม่มีนะครับไม่มีครับอาจจะเป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาด้วยมั้งฮะแต่ผมสงสัยนิดนึงหมอครูผู้ฝึกจะถามเราว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของความดันสูงไหมในเรื่องของหัวใจไหมเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันมีผลต่อการปีนหน้าผาไหมครับ
3: โอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยจริงๆนะคะ

0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละโรคเนี่ยมันคืออะไรและมีอาการยังไงนะคะให้คุณพยักไลดูว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพูดง่ายเป็นภัยเงียบไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลายคนอาจจะมีบ้างเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงท้ายทอยบางคนมาด้วยเรื่องเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดความดันเราจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงความดันเลือดของเราเนี่ยมันจะมี2ค่านะคะตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวนะคะส่วนตัวล่างเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวค่ะคนปกติควรจะมีความดันไม่เกิน120/80นะคะตัวบน120ตัวล่าง80นะคะเราจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงที่190เป็นต้นไปนะคะคือเมื่อไหร่ถึง140/90ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภัยเงียบไม่มีอาการทำไมต้องรักษาก็เพราะว่าการที่เรามีความดันสูงเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวและตีบแล้วก็ทำให้เกิดแตกเกิดขึ้นได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์วันใดวันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแต่ไม่ใช่แน่นด้านซ้ายนะมันจะเป็นการแน่นตรงกลางหน้าอกนั่นเหมือนมีอะไรบีบรัดหรือว่ามีบางคนบอกเหมือนมีช้างมาทับอยู่ตรงกลาง
1: มันหนักกว่ากดไหลย้อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการร้าวขึ้นมาที่กรามทั้งสองข้างหรือว่าร้าวมาที่แขนหรือไหล่ข้างซ้ายด้วย
1: ด้านซ้าย
0: ด้านซ้ายนะคะเราจะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงร้าวไปหมดแบบนี้ค่ะแต่สัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกำลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่านะคะซึ่งสองภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่อันตรายถ้าเกิดว่าเราไปปีนหน้าผาจำลองแล้วมีสองภาวะนี้อยู่เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
1: เฉียบพลันเลยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะการปีนหน้าผาจำลองนี่นะคะมันเหมือนเป็นการออกแรงอย่างหนักเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะโดยที่พอมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักแบบนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมากแล้วก็ความดันสูงขึ้นมากในขณะที่เราออกกำลังกายประเภทนี
1: ้
0: มันก็จะเร่งให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในคนที่มีความดันสูงคุมไม่ได้เราก็กลัวเดี๋ยวเส้นเลือดสมองเกิดแตกขึ้นไปฉับพลันอย่างไร
2: คุณหมอแล้วก็เกิดกรณีมันไม่มีอาการนี้อยู
0: ่
2: แต่ขณะที่เราปีนหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยแล้วเจออาการอย่างนี้เนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้มั้ยฮะ
0: ขณะที่คือเดิมเราไม่มีอาการเลยเด
1: ิมแต่เราอยู่ๆมันมาเลย
0: ขณะที่เรากำลังปีนอยู่เลี้ยวลงไปมองหัวใจหยุดเต้น
2: อะไรใช่แล้วจะระเบิดออกมาเลยแน่นแรงมากแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนอย่างเงี้ยเราควรจะดูแลหรือแก้ไขสถานการณ์ของเรายังไง
0: อันนี้คือสำคัญมากต้องรีบบอกผู้คุมเลยนะคะว่าเราทำไม่ไหวแล้วต
2: ้อง
0: ห
2: ยุดเลย
0: แจ้งครูฝึกเลยหยุดกิจกรรมนี้ขณะนี้เลยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายแล้
1: ว
0: อย่าฝืนหยุดทันทีเราแจ้งให้ครูฝึกว่าทำยังไงให้ตัวเราลงมาแล้วถ้าการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาลใช
2: ่
0: ค่ะพบแพทย์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการออกกำลังกายอย่างหนักนี้อยู่หรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะคุณพยักไลท์2497นี่นะคะสามารถปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองได้อย่างสำเร็จครบถ้วนแปลว่าคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานด้านสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงฟิตปังแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอเล็กอย่าหักโหมนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าปีนรอบนี้เสร็จต่อไปเอาเลย10เมตร20เมตรอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ลืมตัว
0: อย่าหักโหมเพราะหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
1: ครับครับและทางรายการก็มีประกาศนียบัตรมอบให้พยักไลท์2497ของเราครับผ
0: ม
1: นี่เลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: ยินดีด้วยค่ะ
1: และครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอาเล็กสุรพลคุณกฤยะนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนมากๆนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: และพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยักไร
3: ้ไวทอง

0: อในช่วงห้องวิจัยไวทอง
1: อย่าลีพูดนะฮะอย่าไม่มีเทคนะมันต่ำไปป่ะครับต้องไปแปะข้างบนเลย
2: ต่ำไปใช่ไหมครับอีกสักเทคเลย
0: และครั้งนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับโอ้ไม่ใช่ครับขอขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับ
3: คนเป็ดกันแล้ว
4: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B มีความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศัตรูยังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ

0: เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
1: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
0: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
1: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
1: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
0: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
1: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
0: โอ้
1: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
0: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
1: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
0: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
0: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
1: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
0: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
1: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
0: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
1: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
0: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี่
1: ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
0: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
1: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
0: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก

0: ่พอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
1: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
3: อะไรเนี
2: ่
3: ย
2: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อนเดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์เสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่ง กลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond the Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: รวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจัง
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืน

0: ่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่แสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

0: ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
0: มีสิตามมาเลย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองบทนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
2: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลย
2: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
3: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
3: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
3: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
2: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
0: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
5: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
0: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนดีกว่าค่ะพี่อ้น
2: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
2: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
2: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่า

0: ไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพน่ะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
1: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้นะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้
0: ชีวิตพวกเราอีกแล้วพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีค่ะโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนตอบเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
0: เฮ้บ้านครับ
2: ฟ้าเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
1: อ๋อรถครับ
2: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแร็ปโบ้กับแร็ปบี
1: ้เอ๊ฟ้าฟ้าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแร็ปโบ้กับแร็ปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแร็ปโบ้กับแร็ปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แร็ปโบ้แร็ปบี
1: ้ตกจ๊ะแร็ปโบ้กับแร็ปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแร็ปบี้นี่นา
0: ฮะแร็ปโบ
2: ้แร็ปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะนายแร็ปบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแร็ปบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊ะแร็ปบี้ฟ้าฟ้าเฮ้ยแร็ปบี
1: ้ไหมท
0: ั้
1: งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
1: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ๊ะ
1: อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะโทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต้
0: ฮ่าแร็ปบี้ฟ้าฟ้า
2: แร็ปโบ้แคทโต
0: ้ฮ่าได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้วได้ยินแล
1: ้
2: ว
1: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: สามกับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆหลายคนนะคะกำลังงัวงเงียอยู่เลยดังนั้นเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีไหมคะดีนะคะดังนั้นให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรได้เลย1 2 3พา

0: เราก็ร้องว่าโอ้ยเก่งมากๆเลยค่ะไหนใครเคยไปพายเรือบ้างมีไหมอุ๊ยจริงหรือเปล่าแล้วเป็นอย่างไรบ้างล่ะคุณครูแพรขอถามหน่อยสิขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูสิพี่ขวัญเอ๋ยเคยไปพายเรือด้วยหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปพายเรือที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่น้ำ
0: อ๋อที่น้ำไปกับใครคะ
1: คุณย่า
0: ไปกับคุณย่าแล้วเวลาที่พี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยนั่งเรือเนี่ยพี่ขวัญเอ๋ยนั่งอย่างไรให้ปลอดภัยล่ะคะ
1: นั่งดีๆ
0: นั่งดีๆพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยจะลุกขึ้นยืนได้ไหม
1: ไม่ได้

0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกน้ำ
0: โอ้ถูกต้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะอาจจะพลัดตกน้ำได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้ววิวทิวทัศน์ที่พี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยนั่งเรือไปแล้วไปชมเนี่ยสวยไหมคะ
1: สวยค่ะ
0: สังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นต้นไม
0: ้โอ้เห็นต้นไม้ด้วยมีอะไรอีกคะ
1: มีถ้ำให้เราเดินเข้าไป
0: โอ้ยจริงหรอน่าสนใจมากๆเลยแล้วในน้ำเนี่ยพี่ขวัญเอ๋ยสังเกตเห็นอะไรไหมคะ
1: ปลา
0: หูมีปลาด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆสามารถที่จะออกมาเล่าเรื่องราวที่ตัวเองสนใจหรือประสบการณ์ที่ตัวเองนะคะได้พบเจอแล้วก็น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันก็ได้ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูแพรเนี่ยก็สังเกตเห็นต้นส้มจี๊ดของคุณครูแพรผลส้มจี๊ดจากที่เป็นสีเขียวๆตอนนั้นเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะลูกเห็นใช่ไหมคะมันเป็นสีเขียวๆแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนสีให้ถ่ายว่าเป็นสีอะไร
2: ส
0: ี
2: ส้ม
0: ยังไม่ถึงสีส้มเป็นสีเหลืองอยู่ใช่ค่ะมันเป็นผลที่มีสีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวเนี่ยแซมๆอยู่แปลว่ามันสุกดีหรือยังคะ
2: ย
0: ังสุกไม่ดีดังนั้นเอามารับประทานได้ไหมล่ะยังนะคะเพราะว่าอาจจะเปรี้ยวเกินไปถ้ามารับประทานนั่นเองค่ะไหนดูซิวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจหรือประสบการณ์ที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ต้นน้ำมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานต้นน้ำไปดูปู
0: โอ้เมื่อวานต้นน้ำไปดูปูแล้วปูมีลักษณะอย่างไรคะ
3: มีก้ามใหญ่
0: ๆโอ้มีก้ามใหญ่ๆสีอะไรคะเนี่ย
3: สีแดง
0: โอ้เป็นตัวสีแดงเลยแล้วพี่ต้นน้ำไปดูที่ไหนมาคะ
3: ไปดูที่ต่างจังหวัด
0: อ๋อไปเที่ยวต่างจังหวัดมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ไปจังหวัดอะไรคะพี่ต้นน้ำจำได้ไหม
3: จำไม่ได้
0: ไม่เป็นไรแล้วไปกับใครบ้างคะ
3: ไปกับคุณพ่อคุณแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่นอกจากไปดูปูแล้วพี่สังเกตพี่ต้นน้ำสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
3: เห็นตัวของปู
0: อ
3: ๋
0: อเห็นตัวของปูแล้วมีหลายตัวไหมคะพี่ต้นน้ำ
3: มีหลายตัว
0: โอ้มีหลายตัวเลยแล้วเวลาเจอปูเนี่ยพี่ต้นน้ำเอานิ้วเนี่ยไปแย่หรือว่าไปจิ้มเขาได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัด
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะใช้ก้ามของตัวเองเนี่ยงับมือเราใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าหนีบมือเราเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าโดนหนีบเนี่ยจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
3: เจ็บ
0: ถูกต้องเลยค่ะจะเจ็บนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ใบเตยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: หนูไปนั่งรถไฟค่ะ
0: โอ้หนูไปนั่งรถไฟที่ไหนคะ
1: ที่หัวหินค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อรถไฟหัวหินของเรานั่นเองแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ใบเตย
1: ตอนอยู่บนรถไฟหนูไม่วิ่งค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเราวิ่งบนรถไฟจะเป็นอย่างไรคะ
1: ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะ
0: อ๋อก็คือสร้างความรำคาญหรือว่าเสียงดังแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และนอกจากนี้จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วการวิ่งบนรถไฟอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะดังนั้นพี่ใบเตยทำอย่างไรล่ะลูก
1: นั่งเรียบร้อยค่ะ
0: นั่งเรียบร้อยแล้วมองไปที่หน้าต่างสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นนกค่ะ
0: โอ้มีนกด้วยมีอะไรอีกคะ
1: มีรถวิ่งค่ะ
0: มีรถวิ่งด้วยแล้วพี่ใบเตยเนี่ยนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ที่
0: สถานที่ที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรลูก
1: สวยค่ะ
0: สวยใช่ไหมคะที่บอก

0: ว่าสวยเนี่ยสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นเก้าอี้นั่งค่ะ
0: อ๋อเห็นเก้าอี้นั่งใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นที่สาธารณะที่คนเนี่ยไปเที่ยวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตน

เองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็บอกว่าวันหยุดที่ผ่านมาหนูได้ไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ไปเจอนกนะคะต่างๆมากมายเลยแล้วก็มีนกนะคะหลากหลายชนิดมากๆเลยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆปลายทางบางคนนะคะบอกว่าหนูอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็อ่านหนังสือนิทานกับคุณแม่ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆขาก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

Ooh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะไหนใครพร้อมที่จะทำกิจกรรมให้ทำท่าหัวใจให้คุณครูแพรหน่อยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยก่อนที่เรานะคะจะมาเคลื่อนไหวและจังหวะเราจะมาทบทวนข้อตกลงกันก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้โอ้โหเก่งมากเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้หรือไม
1: ่
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าล้มคนที่เจ็บคือ
1: ตัวเอง
0: นั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้หยุดอยู่หน้านั้นทันทีเลยเก่งมากๆเลยต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเห็นกล้องขอถามเป็นพี่โอตีค่ะ
2: เห
0: ็
2: นม
0: ุ
2: มต
0: ่
2: างๆ
0: เห็นมุมต่างๆนั่นเองหรือว่ามุมประสบการณ์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าโอ้โหเห็นโต๊ะเต็มเลยครับเห็นเก้าอี้เต็มเลยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ค่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวเองนะคะบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยเอาละค่ะการหาพื้นที่ของเราเราต้องทำอย่างไร
1: กางแขน
0: คุณครูแพรสังเกตเห็นนะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆชอบกางแขนแค่นี้แค่นี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ถ้าแค่นี้หรือแค่นี้

0: ื้นที่ของตัวเองไหมล่ะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะดังนั้นต้องกางออกให้สุดแขนและแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆจะเจ็บนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยไหนดูซิใครกางสุดแขนบ้างดูซิว่าแขนของตัวเองไปชนกับสิ่งต่างๆหรือเปล่าไปชนกับเพื่อนหรือว่ามุมประสบการณ์มั้ยคะชนกับผนังห้องหรือเปล่าลองดูด้วยนะคะพี่สโนกับพี่ใบเตยยังยืนใกล้กันอยู่เลยค่ะไหนดูซิได้พื้นที่หรือยังเด็กๆต้นทางหลายคนนะคะได้พื้นที่กันเรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้พื้นที่หรือยังเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางก็บอกว่าได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางคนนะคะยังยืนใกล้โต๊ะคุณครูอยู่เลยคุณครูแพรเห็นนะบางคนนะคะยังยืนใกล้มุมประสบการณ์อยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดูซิว่ามีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างถ้าเด็กๆปลายทางหลายคนสงสัยว่าการเคลื่อนไหวตามจังหวะเป็นอย่างไรดูที่เท้าของคุณครูแพรก็ได้นะคะเห็นไหมคุณครูแพรเนี่ยเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยหลายคนทำได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะใครยังไม่หยุดอยู่กับที่บ้างโอ้โหท่าทางของพี่แม็กน่าสนใจมากๆเลยพี่แม็กทำท่าอะไรคะ
2: ต
0: ั
2: วเล
0: ็
2: ก
0: ตัวเล็กเหมือนมากๆเลยขอถามเป็นพี่ปริมค่ะทำท่าคนกำลังรับประทานขนมปังนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าถือช่อดอกไม้ด้วยค่ะไหนดูซิมีใครเคลื่อนไหวแล้วไม่ชนกับคนอื่นบ้างพี่มารีชนกับคนอื่นหรือเปล่าคะคนทำท่าทางที่ต้องยืดตัวสูงๆด้วยเก่งจังเลยโหคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กบางคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะโอ้โหทำเป็นยีราฟเหมือนมากๆเลยค่ะตัวสูงด้วยใช่ไหมคะโอ้โหตัวสูงเลยต่อมาขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะโอ้นักบินอวกาศด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางขับรถจักรยานยนต์ด้วยค่ะโอ้ไหนดูซิตรงตามจังหวะหรือเปล่าจังหวะหรือเปล่าคะเก่งจังเลยค่ะใครที่สามารถเคลื่อนไหวตรงตามจังหวะได้แสดงว่าเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจเลยนะคะเนี่ยไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างพี่อานนท์ทำท่าทางอะไรครับโอ้เหมือนมากเลยขอถามเป็นพี่พีคค่ะ

0: ดูซิมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงได้เลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามข้อตกลงนั่นเองการเคลื่อนไหวตามข้อตกลงต้องใช้การอะไรนะ
1: จำ
0: ถูกต้องเลยค่ะการจำคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะแล้วก็จะให้จังหวะหยุดกับเด็กๆนะคะจากนั้นคุณครูแพรก็จะบอกข้อตกลงกับเด็กๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อตกลงของคุณครูแพรนะคะก็มีอยู่3ข้อค่ะคือ 1. ถ้าคุณครูแพรนะคะพูดคำว่ารถไฟให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนแล้วก็จับไหล่เพื่อนต่อเป็นรถไฟแล้วก็นั่งลงเอาใหม่ถ้าคุณครูแพรพูดคำว่ารถไฟให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
1: จับกลุ่ม3คน
2: แต่ไหล่เพื่อนเป็นรถไฟ
0: แล้วก
1: ็
0: นั่งลงจับไหล่เพื่อนเป็นรถไฟแล้วก็นั่งลงนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปรถไฟแบบนี้นะต่อไปถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าเครื่องบินให้เด็กๆกางแขนออกสองข้างแบบนี้จับเอวแล้วก็จับเข่าทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าเครื่องบินให้ทำอย่างไรคะ
1: กางแขน
0: แล้ว
1: จ
0: ับ
1: เอว
0: แล้วก็
1: จ
0: ับเข่าเก่งมากค่ะต่อไปถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าเรือให้เด็กๆนะคะปรบมือ2ครั้งแล้วก็ยักไหล่2ครั้งกระโดดขาเดียว2ครั้ง1 2แบบนี้ทบทวนถ้าคุณครูแพรพูดคำว่าเรือให้ทำอย่างไรคะปรบมือ2ครั้งแล้วก
1: ็
0: ยักไหล่2ครั้งแล้วก็
1: กระโดดขาเดียว2คร
0: ั้
1: ง
0: กระโดดขาเดียว2ครั้งเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นพร้อมที่จะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงแล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเอาละค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกัน

0: ครื่องบินกางแขนสองข้างแล้วก็
1: เ
0: ก่งมากๆเลยใครที่จำได้ไม่ต้องรอเพื่อนนะคะสามารถทำได้เลยค่ะ

เรือทำยังไงเก่งมากเลยระวังนะคะระวังสิ่งของที่อยู่บริเวณรอบๆตัวเองด้วยระวังเพื่อนๆด้วยนะรถไฟจับกลุ่ม3คนแล้วทำท่าอะไรแล้วไงต่อ

0: ครื่องบินยอดเยี่ยมหลายคนจำได้นะคะหลายคนยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกกันได้เรือเก่งมากเลยค่ะหลายคนดีมากมากเลยนะคะพี่มารีเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าไปจับเพื่อนหรือเปล่าไม่จับเพื่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนล้มนะคะรถไฟทำยังไงทำยังไงทำยังไงได้ทำยังไงทำยังไงมีบางกลุ่มเนียนจับมือเป็นวงกลมแล้วนั่งเลยได้ไหมไม่ได้ข้อตกลงของเราคือจับไหล่กันเป็นอะไรคะรถไฟแล้วค่อยยังไงต่อนั่งลงนั่นเองคนที่จับกลุ่มไม่ใช่คนเดิมก็ได้นะคะเด็กๆขาให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะพี่ปั้นกับพี่โอตีขยับหน่อยค่ะใกล้กันเกินไปหนูจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกเดี๋ยวชนกันนะคะไหนดูซิได้พื้นที่แล้วหรือยังนั่งได้เลยค่ะพี่พีเอ็มได้พื้นที่แล้วนะคะเด็กๆปลายทางได้พื้นที่ของตัวเองแล้วหรือยังเอ่ยอ๋อเด็กๆปลายทางได้พื้นที่เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วพี่อานนท์หันหน้ามาทางนี้ไหมครับหันขามาทางหาครูแพรได้เลยเก่งมากเลยครับแล้วพี่อานนท์ขยับลงไปหน่อยขยับลงไปหน่อยยอดเยี่ยมต่อมานะคะผู้หญิงสามารถนำกระโปรงมาคุมหัวเข่าได้นะคะเก่งเลยค่ะต่อมาค่ะเราจะมาร้องเพลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันนะคะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปนะคะคุณครูแพรจะขอถามเด็กๆปลายทางว่าอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีหูเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการสะบัดมือกี่ครั้งคะ10ครั้งนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าเด็กๆนะคะนั่งสมาธิได้หรือไม่โอ้โหหลายคนนะคะสามารถนั่งสมาธิได้หลับตากันทุกคนเลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองเชิญนั่งได้เลยค่ะพี่บีเอ็มนั่งได้เลยค่ะออมทรัพย์นั่งได้เลยลูกขวัญเนยนั่งได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
1: ตามข้อตกลง
0: ยอดเยี่ยมเลยเราได้

ามข้อตกลงและเด็กๆนะคะหลายคนก็สามารถเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้สามารถจำข้อตกลงได้บางคนที่ยังสับสนอยู่ก็พยายามนะคะทำตามเพื่อนแล้วก็พยายามฝึกเก่งมากๆค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็อยู่กันในหน่วยใหม่แล้วนั่นก็คือนี่เลยค่ะคุณครูแพรนะคะอยากให้เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของเราดูว่าเด็กๆนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเด็กๆบอกว่าสังเกตเห็นรถใช่ไหมคะอ๋อเห็นเครื่องบินด้วยเห็นเรือด้วยเห็นอะไรอีกคะอ๋อมีต้นไม้แล้วก็มีถนนด้วยใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกลูกอ๋อเห็นน้ำด้วยแล้วมีอะไรอีกไหมคะอ๋อก็คือมีอากาศด้วยใช่ไหมคะนี่อย่างนี้เลยแล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยอะไรคะอ๋อเด็กๆเห็นรถก็เลยคิดว่าเป็นหน่วยรถใช่ไหมคะใช่แล้วในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนในหน่วยการเดินทางนั่นเองซึ่งคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูแพรได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะหน่
1: วย
0: การเดินทางเก่งมากเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆได้เห็นอยู่นี้นะคะก็คือการเดินทางนั่นเองค่ะเด็กๆขาและในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะความหมายความสำคัญและประโยชน์ของยานพาหนะนั่นเองอันดับแรกเลยคุณครูแพรจะถามเด็กๆว่ายานพาหนะคืออะไรล่ะเด็กๆรู้มั้ยคะไม่รู้เลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูแพรบอกให้ว่ายานพาหนะนะคะก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เรานะคะได้เดินทางไปในที่ต่างๆหรือแม้กระทั่ง

0: างขึ้นมานะคะเพื่อขนส่งสิ่งต่างๆได้นั่นเองค่ะเช่นอะไรบ้างล่ะไหนใครอยากออกมาบอกคุณครูแพรบ้างเมื่อกี้คุณครูแพรได้ยินเสียงเหมือนพี่ปริมพี่ปริมเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปริมคิดว่ายานพาหนะเนี่ยพี่ปริมคิดว่ามีอะไรบ้างคะ
1: รถตู้ค่ะ
0: โอ้แล้วรถตู้เนี่ยสามารถที่จะขนส่งอะไรคะ
1: ส่งของค่ะ
0: อ๋อรถตู้ส่งของได้สามารถขนอะไรได้อีกคะ
1: ขนที่เราต้องการค่ะ
0: สิ่งต่างๆที่เราต้องการนั่นเองเก่งมากๆเลยแล้วคุณครูแพรนะคะเคยเห็นว่ามีรถตู้รับส่งนักเรียนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากรถตู้มีรถอะไรอีกไหมคะ
1: รถยนต์ค่ะ
0: มีรถยนต์ด้วยนั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนอกจากรถต่างๆแล้วยานพาหนะยังมีอะไรอีกคะขอถามเด็กๆปลายทางบ้างอะไรนะคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่ามีเรือด้วยค่ะโอ้เรือนี้ก็สำคัญเลยนะคะเป็นยานพาหนะที่สามารถที่จะพาเรานะคะข้ามไปฝั่งอื่นได้หรือว่าไปฝั่งอีกฝั่งนึงได้หรือแม้กระทั่งพาเรานะคะล่องเรือไปที่แม่น้ำได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของยานพาหนะนะคะคุณครูแพรก็มีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันดูด้วยนี่เลยมันคือปริศนาคำทายเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคุณครูแพรนะคะจะอ่านให้ฟังเลยนะอะไรเอ่ยสี่ล้อหมุนล้อเครื่องยนต์ก็มีขับเร็วด่วนจี๋ถึงที่ปลอดภัยเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะวิทำไมถึงคิดว่าเป็นรถยนต์ขอถามเป็นพี่อะไรดีนะพี่นิลินค่ะเชิญเลยพี่นิลินคิดว่าเป็นอะไรนะคะ
3: รถยนต์
0: ทำไมพี่นิลินถึงคิดว่าเป็นรถยนต์คะ
3: เพราะว่ามันขับบนถนนค่ะ
0: อ๋อเพราะว่ามันขับบนถนนใช่ไหมคะ
3: ใช่เลยค่ะ
0: แล้วจากปริศนาคำทายที่คุณครูแพรได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้พี่นิลินคิดว่าตรงไหนที่สื่อว่าเป็นรถยนต์คะ
3: 4
0: ล้อใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะเรามาดูกันซิว่าเป็นรถยนต์จริงหรือเปล่าช่วยกันนับนะ1 2 3ชึบอุ๊ยรถยนต์ไหมคะ
2: รถยนต
0: ์นั่นเองเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็ตอบถูกเลยรถยนต์นะคะก็มี4ล้อนั่นเองแต่ภาพที่เด็กๆเห็นนะคะอาจจะเป็นด้านข้างของรถยนต์นั่นเองค่ะปริศนาคำทายต่อมาชึบจะเป็นยานพาหนะอะไรนะฟังที่คุณครูแพรจะอ่านดีๆนะนี่นะคะก็คือปริศนาคำทายที่คุณครูแพรจะมาทายเด็กๆจะให้เด็กๆลองฟังดูนะคะว่าจะเป็นยานพาหนะอะไรอะไรเอ่ยมีปีกบินได้พุ่งไปบนฟ้าไม่ใช่นกกาหน้าตาแปลกๆเด็กๆคิดว่าคืออะไรคะ
2: เครื่องบ
0: ิน
2: อ
0: ุ๊ยทำไมถึงคิดว่าเป็นเครื่องบินล่ะขอถามเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะทำไมพี่สโนถึงคิดว่าเป็นเครื่องบินคะ
1: เพราะว่าเครื่องบินมันมีปีกบินค่ะ
0: อ๋อพี่สโนคิดว่าที่เป็นเครื่องบินเพราะว่าในปริศนาคำทายนะคะมีคำว่ามีปีกบินได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณพี่สโนค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยแล้วเด็กๆปลายทางคิดว่าคืออะไรคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเป็นเครื่องบินเช่นเดียวกันเลยเรามาดูซิว่าเป็นเครื่องบินจริงหรือเปล่านับ1 2 3อุ๊ย

0: ไหมคะ
1: เครื่องบิน
0: ถูกต้องเลยค่ะเครื่องบินนั่นเองเพราะว่าเครื่องบินนะคะอย่างที่ปริศนาคำทายบอกเลยก็คือมีปีกบินได้นั่นเองค่ะพุ่งขึ้นไปบนฟ้าเลยเก่งมากๆเลยต่อมาปริศนาคำทายต่อไปชึบเอคืออะไรนะจะให้เด็กๆลองทายดูสิอะไรเอ่ยลอยน้ำได้มีท้องไร้ขาแต่พาคนข้ามฟากอะไรคะ
1: เรือ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นเรือซะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยจากปริศนาคำทายพี่ข้าวหอมทำไมถึงคิดว่าเป็นเรือคะ
2: เพราะมันมีท้อง
0: อ๋อเพราะว่าพี่ข้าวหอมบอกว่ามันมีท้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนเป็นท้องเรือใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหขอบคุณพี่ข้าวหอมค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยดูสิว่าจะใช่เรือจริงหรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นอะไรคะเด็กๆปลายทางหลายคนก็บอกว่าเป็นเรือเพราะว่าอะไรคะเด็กๆปลายทางบอกว่าได้ยินคุณครูแพรพูดว่าลอยน้ำได้ก็เลยคิดว่าเป็นเรือเรือหรือเปล่าหรือจะเป็นห่วงยางเฮ้ยอ่ะเราลองมาเฉลยกันสินับ1 2 3ปิ๊งอุ๊ยถูกไหมคะถูกต้องเลยก็คือเรือนั่นเองเรือนะคะก็สามารถลอยน้ำได้นะคะแล้วก็มีท้องเรือนี่นะคะเหมือนที่พี่ข้าวหอมบอกเลยแล้วก็ลอยน้ำได้ด้วยก็คือเรือนั่นเองค่ะซึ่งยานพาหนะนะคะก็มีมากมายแล้วก็หลากหลายรูปแบบเลยและการเดินทางของยานพาหนะนี้นะคะก็มีหลากหลายแบบเช่นเดียวกันเลยค่ะเรามาดูการเดินทางนะคะแต่ละแบบกันเลยนี่เด็กๆลองสังเกตภาพดูนะคะเด็กๆคิดว่าการเดินทางทางนี้เป็นการเดินทางแบบไหนคะ
1: ถนน
0: ทางถนนนะคะหรือว่าบนพื้นดินนั่นเองซึ่งการเดินทางทางถนนแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการเดินทางทางบกพูดตามครูแพรการเดินทางทางบก
1: การเดินทางบก
0: เก่งมากเลยค่ะการเดินทางทางบกนะคะก็คือการเดินทางบนพื้นดินนั่นเองซึ่งมีถนนด้วยแล้วก็มีอีกอย่างนึงคืออะไรคะ
1: รถยนต
0: ์อันนั้นคือยานพาหนะการเดินทางมีทางบกก็คือมีถนนแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงนะรางอะไรนะรางรถไฟนั่นเองแต่ว่าการเดินทางทางบกที่เป็นถนนแบบนี้มียานพาหนะอะไรบ้างที่เดินทางทางบกขอถามที่เดินทางทางถนนนะขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะที่เดินทางทางถนนเนี่ยพี่ใบบุญคิดว่ามียานพาหนะอะไรคะลองสังเกตที่ภาพดูก็ได้ค่ะมีรถอะไรคะ
2: มีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: มีรถจักรยานยนต์นั่นเองรถจักรยานยนต์นะคะก็เป็นรถที่เดินทางทางบกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะนอกจากรถจักรยานยนต์แล้วมีรถอะไรอีกคะขอถามพี่อมทรัพย์ค่ะเชิญเลยมีรถอะไรอีกคะ
2: รถยนต์ค่ะ
0: มีรถยนต์ด้วยพี่อมทรัพย์เคยนั่งรถยนต์ไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกแล้วก็นั่งสบายเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อมทรัพย์หน่อยค่ะนอกจากรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็มียานพาหนะหลายแบบเลยค่ะที่เดินทางบนบกหรือว่าเดินทางบนถนนแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์นะคะก็คือการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะนะคะก็จะทำให้เรานะคะเดินทางได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะและประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเราจะมีความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยแล้วยานพาหนะนะคะก็สามารถขนสิ่งต่างๆได้ด้วยหรือว่าส่งสิ่งต่าง

0: ต่างได้ด้วยเช่นส่งของได้ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะยานพาหนะนะคะมีประโยชน์มากๆเลยต่อไปเรามาดูอีกภาพหนึ่งเลยค่ะอุ๊ย
1: รถไฟ
0: รถไฟเดินทางทางไหนคะทางไหนนะคะทางบกนั่นเองเพราะว่ารางรถไฟอยู่บนพื้นอะไร
1: พ
0: ื้นดินนั่นเองค่ะก็เป็นการเดินทางทางบกนั่นเองรถไฟมีประโยชน์อย่างไรล่ะคะขอถามพี่โอติเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะรถไฟมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: พาเราไปเที่ยวได้ครับ
0: พาเราไปเที่ยวที่ต่างๆได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วซึ่งสถานที่เที่ยวที่ไปนะคะถ้าอยู่ไกลมากๆแล้วเดินทางโดยรถไฟเราก็จะถึงยังไงลูก
2: ถึงที่ตรงนั้นเลยครับ
0: ถึงที่นั้นเร็วมากขึ้นไหมลูก
2: เร็วครับถ้าเราอยากกลับบ้านก็นั่งไปได้ครับ
0: ใช่แล้วเราก็กลับบ้านแล้วก็ถึงบ้านเร็วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยและนี่นะคะก็คือยานพาหนะทางบกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถอะไรอีกคะรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะต่อมาชึบอุ๊ยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะ
1: เร
0: ือเรือเดินทางทางไหนคะ
1: ทางน
0: ้ำนั่นเองเรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างล่ะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะเรือมีประโยชน์ยังไงคะพี่ฟ้าใส
3: พาเราไปข้ามฝั่งที่เราจะไปได้ค่ะ
0: ก็คือสามารถพาเราข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วนอกจากนี้เรือมีประโยชน์อย่างไรอีกไหมคะ
3: พาเรานั่งเรือไปเที่ยวได้ค่ะ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยถูกต้องเลยเรือนะคะสามารถพาเรานะคะไปท่องเที่ยวได้แล้วก็สังเกตเห็นน้ำเห็นปลาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วการที่เราต้องการข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงเราก็สามารถที่จะนั่งเรือข้ามฝั่งไปได้ใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะเรือนะคะมีประโยชน์มากๆเลยต่อมาค่ะชึบอุ๊ยสังเกตเห็นอะไรคะ
1: เครื่องบ
0: ินไหนดูซิคุณครูแพรขอถามหน่อยขอถามเป็นพี่พีคค่ะพี่พีคเคยเห็นเครื่องบินไหมคะ
4: เคยค่ะ
0: เครื่องบินมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: มีปีกค่ะ
0: มีปีกแล้วเครื่องบินเดินทางทางไหนคะ
4: ทางอากาศค่ะ
0: เครื่องบินเดินทางทางอากาศนั่นเองแล้วเครื่องบินมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
4: พาเราไปเที่ยวที่ต่างๆได้ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วแล้วถ้าคุณครูแพรต้องการไปเที่ยวที่ไกลมากๆเลยเนี่ยคุณครูแพรต้องทำอย่างไรคะ
4: ขึ้นเครื่องบินค่ะ
0: ขึ้นเครื่องบินนั่นเองเพราะว่าเครื่องบินนะคะสามารถลอยอยู่บนอากาศได้และพาเราไปเที่ยวที่ไกลๆได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือยานพาหนะอีกอย่างนึงเลยที่เรานะคะสามารถที่จะเดินทางไปในที่ไกลๆหรือว่าที่ต่างๆได้นั่นเองค่ะยานพาหนะมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์
0: มากมากเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยอยากทำไหมคะ
1: อยาก
0: อยากใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณครูแพรขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือยานพาหนะจำลองที่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะให้อาสาสมัครนะคะออกมาเลือกยานพาหนะแล้วก็ขับยานพาหนะให้เพื่อนๆดู1รอบและมาตอบคำถามกับคุณครูแพรว่ายานพาหนะที่หนูได้เลือกนี้มีประโยชน์หรือมีความสำคัญอย่างไรบ้างเรามาดูซิมีใครอยากออกมาเลือกยานพาหนะบ้างคะ คุณครูแพรขอเป็นพี่ไหนดูซิคุณครูแพรขอเป็นพี่พี่ภาคินค่ะเชิญเลยพี่ภาคินเลือกยานพาหนะที่พี่ภาคินต้องการได้เลยครับเลือกคันนี้พี่ภาคินเข้าไปขับได้เลยครับชึบแล้วขับไปโชว์เพื่อนๆหน่อยโอ้เดินไปทางนั้นได้เลยครับเดินผ่านเพื่อนได้เลยแล้วก็ขับมาให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยแล้วก็หันไปด้านหน้าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแล้วขยับมาหาคุณครูแพรชึบชึบชึบพี่ภาคินเลือกยานพาหนะอะไรมาคะ
2: รถยนต
0: ์รถยนต์แล้วรถยนต์เนี่ยเป็นยานพาหนะที่เดินทางทางไหนลูก
2: ทางบก
0: ทางบกนั่นเองแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะรถยนต์เนี่ย
2: พาเราไปเที่ยวได
0: ้พาเราไปเที่ยวได้นอกจากพาเราไปเที่ยวได้สามารถทำอะไรได้อีกลูก
2: ครับ
0: อ๋อก็คือสามารถที่จะขับแล้วก็เดินทางไปที่ต่างๆได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วรถยนต์เนี่ยเดินทางได้เร็วไหมลูก
2: เร็ว
0: ประหยัดเวลาไหมคะ
2: ประหยัด
0: ประหยัดเวลามากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาใครอีกนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะไม่เลือกรถยนต์แล้วนะลองเลือกยานพาหนะอย่างอื่นนะคะโอ้ขับไปเลยค่ะโอ้โหที่พี่ขวัญเอ๋ยขับอยู่คืออะไรคะเพื่อนๆ
1: เคร
0: ื่
1: องบิน
0: เครื่องบินนั่นเองเชิญเลยพี่ขวัญเอ๋ยถือไว้ก่อนให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแล้วทีนี้มาตอบคำถามคุณครูแพรพี่ขวัญเอ๋ยคะที่พี่ขวัญเอ๋ยขับอยู่คืออะไรคะ
2: เครื่องบิน
0: เครื่องบินแล้วเครื่องบินเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: ขับบนอากาศ
0: อ๋อสามารถเคลื่อนที่นะคะอยู่บนอากาศได้ใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วบนเครื่องบินนี่มีใครอยู่คะ
2: มีผู้โดยสาร
0: มีผู้โดยสารแสดงว่าเครื่องบินเนี่ยสามารถพาคนเนี่ยไปในที่ที่ไกลๆหรือต่างประเทศได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีประโยชน์ไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีประโยชน์มากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะเก่งมากเลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเหลืออีกหนึ่งยานพาหนะไหนดูซิว่าใครจอกมาดีนะคุณครูแพรขอเป็นพี่พี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะเลือกเลยครับเข้าไปได้เลยครับแล้วพี่ BM ขับไปให้เพื่อนๆดูสิยานพาหนะที่พี่ BM นะคะได้ขับอยู่คืออะไรคะเพื่อนๆ
1: เรือ
0: นั่นเองค่ะเรือเป็นยานพาหนะทางไหนคะ
1: ทางน
0: ้ำทางน้ำนั่นเองเชิญเลยค่ะพี่ BM เลือกอะไรมาคะ
2: เรือ
0: นั่นเองแล้วเรือเดินทางทางไหนลูก
2: ทางน้ำ
0: ทางน้ำแล้วเรือมีประโยชน์อย่างไรคะ
2: ปลาขึ้นบกได้
0: อ๋อก็คือสามารถที่จะพาเรานะคะไปอีกฝั่งหนึ่งได้ใช่ไหมลูก
2: ได้ครับ
0: ใช่แล้วมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ได้คร
0: ับเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆค่ะว่ายานพาหนะนะคะมีประโยชน์มากๆเลยสามารถที่จะพาเรานะคะไปในที่ต่างๆที่เราต้องการได้เลยด้วยความรวดเร็วถ้าเทียบกับการเดินเด็กๆคิดว่าเร็วกว่าไหมถ้าเดินเนี่ยช้าใช่ไหมคะแต่ถ้ายานพาหนะเร็วขึ้นไหมคะ
1: เร็วขึ้น
0: เลยแล้วก็จะทำให้เรานะคะประหยัดเวลามากขึ้นด้วยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่ก็คือความสำคัญและประโยชน์ของยานพาหนะนั่นเองเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกนะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: วัสดีแรปเปอร์
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ้าแรปเปอร
1: ์จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปเปอร์อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปเปอร์หน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปเปอร์หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
1: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: เป็นไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: อืมรสเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริก

0: าน
1: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm. Huh.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เป้เจอน้องหมีแล้วครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมนะคะที่สนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูกิจกรรมกันคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะเอามือขึ้นมาเลยมีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสี yeah. เก่งมากเลยค่ะบินกลับรังเลยและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

0: ิจกรรมตัดปะภาพยานพาหนะและต่อเติมค่ะโหน่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค
0: ่ะเรามาดูที่อุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยดินสอค่ะต่อมานะคะก็คือนี่เลยค่ะกระดาษ A4 นั่นเองไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษ A4 เหมือนกันแต่ว่าเป็นกระดาษที่ได้ตัดไว้แล้วค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะขนาดก็จะเล็กลงแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกรรไกรปลายมนค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะหยิบมาให้ดูนะคะนี่เลยค่ะกรรไกรปลายมนแบบนี้เลยนี่เลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆค่ะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะสุดท้ายเลยถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องทำอย่างไรก่อน
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่
1: อ
0: เขียนชื่อนะคะเด็กๆคนไหนที่เขียนชื่อยังไม่ได้สามารถที่เขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ได้ค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 ที่มีขนาดที่เล็กลงหรือว่าแผ่นที่ได้ตัดไว้แล้วค่ะแบบนี้เลยจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นสีเทียนนะคะในการวาดภาพยานพาหนะที่ต้องการยานพาหนะก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายแบบเลยนะคะคุณครูแพรก็จะวาดเลยชึบเด็กๆนะคะไม่จำเป็นต้องวาดเหมือนคุณครูแพรก็ได้นะเด็กๆสามารถวาดได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆสามารถทำได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะทีนี้คุณครูแพรก็จะระบายสีลงไปแบบนี้เลยสมมติว่าคุณครูแพรนะคะระบายสีเสร็จแล้วเพื่อเป็นการประหยัดเวลาคุณครูแพรก็จะตัดยานพาหนะออกมาเลยค่ะนี่เลยสมมติว่าระบายสีเสร็จแล้วคุณครูแพรก็จะตัดยานพาหนะออกมาเลยการตัดนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะชึบเศษกระดาษที่ตัดแล้วจะไปไหนคะลูกเด็กๆควรจะนำเอาไปทิ้งที่ถังขยะนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมตะกร้าไว้สำหรับในการทิ้งเศษกระดาษก็ได้ค่ะคุณครูแพรก็จะตัดออกมาเลยนี่นะคะปึ๊บพอได้ยานพาหนะที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาติดที่กระดาษ A4 แผ่นใหญ่เลยค่ะโดยเราจะทากาวเด็กๆสังเกตไหมว่าคุณครูแพรนะคะได้ปาดกาวก่อนที่จะทาลงไปด้วยทำไมเราต้องปาดกาวด้วยคะ
1: เ
0: ดี๋ยวกาวนะคะจะเยิ้มนั่นเองแล้วถ้าเยิ้มมากๆกระดาษจะเป็นอย่างไรค่ะคุณครูแพรก็ทากาวเรียบร้อยแล้วก็ติดลงไปจากนั้นก็จะใช้สีเทียนในการต่อเติมเพิ่มชึบนี่เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถ วาดได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยนะต่อเติมเป็นอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยค่ะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูแพรก็ได้ยานพาหนะมีหลายแบบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มีแค่รถนะคะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากนะคะดังนั้นเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมบล็อกค่ะ

0: คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้แพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่สโนว์ทำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะเชิญเลยค่ะพี่สโนว์ถือไมค์เลยค่ะลูกวันนี้พี่สโนว์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะ
1: วาดเป็นรูปโรงพยาบาลค่ะ
0: มีโรงพยาบาลแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีรถโรงพยาบาลค่ะ
0: มีรถโรงพยาบาลด้วยแล้วพี่สโนว์ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่สโนว์อยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่สโนว์ไหมคะ
2: ชอบค
0: ่
2: ะ
0: ชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
3: ชอบตรงโรงพยาบาลครับ
0: ทำไมถึงชอบตรงโรงพยาบาลครับ
3: เพราะมันสมจริงคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เพราะว่าสมจริงมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยไหนดูสิวันนี้พี่ใบบุญทำผลงานอะไรมานะโหวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่พี่ใบบุญทำอย่างไรคะ

0: พอวาดรูปรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยพี่ใบบุญทำอย่างไรต่อคะ
1: ตัดกระดาษแล้วก็ต่อเติมด้วยสีเทียนค่ะ
0: โอ้โหถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมเพิ่มเนี่ยพี่ใบบุญอยากจะต่อเติมอะไรไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนใครชอบผลงานของพี่ใบบุญบ้างชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะ

0: ชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสมจริงแล้วก็มีรายละเอียดมากๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อไปขอคนสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ต้นน้ำทำกิจกรรมอะไรมาคะโหพี่ต้นน้ำถือไมค์เลยครับวันนี้พี่ต้นน้ำทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมันครับ
0: ปั้นดินน้ำมันวันนี้ปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: เรือ
0: โหเรือแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีคลื่นทะเลแล้วก็มีต้นไม
0: ้มีรายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ต้นน้ำอยากจะปั้นอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ปั้นพระอาทิตย
0: ์อ๋อปั้นพระอาทิตย์เพิ่มเติมนั่นเองเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ต้นน้ำไหมคะ
2: ชอบค
0: ่
2: ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามันสวยค่ะเพราะว่าต้นน้ำปั้นมีรายละเอียดเยอะค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ใช่เลยค่ะคุณครูแพรเห็นด้วยเลยปรบมือกับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกคนเก่งกันมากๆเลยนะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆเด็กอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนข้อตกลงก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะดังนั้นเด็กๆต้องรู้จักการใช่แล้วค่ะรู้จักการรอคอยและรู้จักการแบ่งปันด้วยนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันที่ชื่อเกมกันเลยนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่19การเดินทางชื่อเกมภาพตัดต่อคมนาคมเอาละค่ะเรามาดูกันที่เกมเลยค่ะเกมนะคะจะเป็นเกมภาพตัดต่อซึ่งจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะนี่นะคะก็คือภาพที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าภาพที่สมบูรณ์ของเราเด็กๆเห็นยานพาหนะอะไรบ้างเอ่ยมีรถยนต์ใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็มีรถบัสด้วยแล้วก็เห็นอะไรคะมีเรือด้วยแล้วเห็นอะไรคะเครื่องบินด้วยนั่นเองแล้วก็มีสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมและให้เด็กๆนะคะลองมาต่อดูสิคุณครูแพรขอขยับหน่อยเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ในการต่อนั่นเองค่ะชื่อนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต่อตรงนี้นะคะดังนั้นคุณครูแพรขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรต่อหน่อยสิวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเลือกชิ้นส่วนเกมมาเลยค่ะ

0: จากนั้นพี่น้ำหวานหาชิ้นส่วนเกมอีกชิ้นหนึ่งเพื่อมาต่อค่ะโหถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่
0: ยากเลยนะคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆไปเล่นเกมซึ่งคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย

0: เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะสามารถที่จะเล่นเกมการศึกษาได้แล้วก็บางกลุ่มนะคะช่วยกันสังเกตภาพตัดต่อและสามารถต่อภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากๆเลยในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยไหนใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่อ่างเปาค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: การเดินทางค่ะ
0: การเดินทางการเดินทางเนี่ยมียานพาหนะอะไรบ้างที่หนูจำได้คะ
1: มีเรือมีเครื่องบินมีรถยนต
0: ์แล้วรถยนต์เดินทางทางไหนคะ
1: ทางบกค่ะ
0: แล้วเรือล่ะคะ
1: ทางน้ำ
0: แล้วเครื่องบินล่ะคะ
1: ท้องฟ้า
0: ท้องฟ้าหรือว่าทางอากาศนั่นเองแล้วยานพาหนะเนี่ยมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
1: รถยนต์พาเราไปเที่ยวได้
0: ไปสถานที่ต่างๆได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรือล่ะคะ
1: เรือพาเราข้ามแม่น้ำค่ะ
0: โอ้แล้วเครื่องบินล่ะคะ
1: พาเราไปต่างประเทศค่ะ
0: ไปต่างประเทศได้นะคะหรือว่าเดินทางไปที่ไกลๆได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อังเปาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกค่ะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องราวที่ตนเองสนใจหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงไปค่ะเด็กๆสามารถจำข้อตกลงได้และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องเลยในส่วนที่บางคนก็สับสนอยู่ดังนั้นนะคะก็ค่อยๆฝึกกันไปได้ค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้นะคะความหมายความสำคัญและประโยชน์ของยานพาหนะค่ะเด็กๆสามารถตอบคำถามได้อย่างยอดเยี่ยมเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้และสามารถบอกเล่าเกี่ยวกับผลงานของตัวเองได้ด้วยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่นร่วมกันได้เด็กๆนะคะสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3
2: วันนี้หมดเวลา
0: บายบายนะเธอ

0: รถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
1: เอ๋รถไฟ
0: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
1: รถไฟ
0: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟา
3: ปุ้น
1: อ้าวฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮ่าปุ๊บปุ๊บ
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊บปุ๊บ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกล่องมหัศจรรย์

ครับวันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไรเพราะเราเพื่อน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้นะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการบูชาพระนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระการบูชาพระก็คือการแสดงออกถึงความเคารพนะฮะในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะบางคนบอกอ้าวงั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะการไหว้พระการบูชาพระนะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจที่จะสร้างความสงบสุขนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่ามันสามารถช่วยสร้างบารมีได้หรือไม่นะความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในรายละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: มิตรพุทธท่านโยมอ่อนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยก็คือเรื่องของการ

0: ไหว้พระบูชาพระแน่นอนนะนะพระอาจารย์เราก็ด้วยความเคารพนะฮะเราถึงได้ไหว้พระนะบูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายาน
1: แบบธรรมเนียมของมหายาน
0: ค่ะ
1: เจริญพร
0: บางคนก็บอก

0: แรกนะนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยก็จะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ1พระกับเจ้า
1: พระกับเจ้า
0: พระกับเจ้าพระคือพระพุทธองค์เจ้าก็กระดาคือจะมีความเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพเทวาอารักษ์คือเทวดาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็บูชาเทพเจ้าต่างๆเนี่ย
1: เวลาเราไปวัดจีนจะเห็นครบเลย
0: แต่มาฮะอันนี้คือการไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
1: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกันนะ
0: คือจะต้องบูชานะ
1: เจ้าค่ะ
0: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมเทวดาในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจูเอีย
1: เจ้าค่ะ
0: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางตรงนี้ด้วยนะและที่สำคัญคือผู้มีพระคุณเราไปอยู่บ้านในเมืองไหนเราต้องเคารพผู้นำของประเทศนั้นนั้นมาอยู่ในเมืองไทยเรามีบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค
1: ์
0: ถ้าท่านไม่ให้เราอยู่เราลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเราไม่มีที่อยู่นะตั้งแต่อดีตมาแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาและก็กตัญญู
1: เจ้าค่ะ
0: นะอันนี้ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมากประการที่สองประการที่สามต้องบูชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียงทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นพระกับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
1: เจ้าค่ะ
0: 4อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิตไม่ตกต่ำถามว่าการบูชาไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมไม่นะไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใคร
1: ค่ะ
0: ไม่ได้สร้างเวรเพื่อได้ผูกกรรมต่อใครแต่เป็นการที่เรามีจิตใจรำลึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
1: อืมค่ะชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
0: หนึ่งพระกับเจ้านี่แน่นอนขยายความเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระคือพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสกยมุนีนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยเราให้ความเคารพทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดถึงพระพุทธองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เรากราบทั้งหมดทุกองค์เลยแต่ปัจจุบันเรารำลึกนึกถึงพระคุณจากองค์พระศรีสกยมุนีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคนจีนเราก็นับถือเหมือนกันแต่เราเรียกเสกเกียหมอนิฮุกเสกเกียก็คือมาจากสักยะมูนีก็คือมุนีมุนีฮุกก็คือพระพุทธองค์เสกเกียหมอนิฮุกก็คือสักยะมุนี
1: พุทธะองค์เดียวกันนั่นเ
0: ององค์เดียวกันแต่ภาษาเพี้ยนกันไปนิดหน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: แค่นั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะแต่ในยะความหมายคือการบูชาพระพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว์
1: เจ้าค่ะ
0: บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็การบูชาเทวดา
1: เจ้าค่ะ
0: เทวดาด้วยนะฮะบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ทุกภพชาติต้องรำลึกนึกถึงทุกภพชาติด้วย
1: โอ้นี่คือความกตัญญูเป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
0: โอ้นี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
1: ความกตัญญู
0: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานจีนแน่นอน
1: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับพระอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะ
0: จะปีเป็นคาถาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: 1บูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้แก่เช่น
0: ในโบราณเขาจะจุดธูปกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันทร์

0: หอมไม้กฤษณา
1: ค่ะ
0: จุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่ในยะความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคุณทีนะเรียกก้งเชียงก
1: ็
0: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้ก็คือเครื่องของหอมแล้วผลไม้เหรอเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นบางครั้งจะมีจัดเตรียม
0: พอบูชาด้วยเครื่องของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้จุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นธูปเทียนไฟฟ้าแทน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
1: อ๋อจุดเทียน
0: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม
1: ้
0: ดอกไม้นะ
1: ค่ะ
0: สี่ผลไม
1: ้ค่ะ
0: หรือน้ำชาน้ำสะอาดเอามาอธิษฐาน
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะห้าลงมือปฏิบัติสำรวมด้วยกายวาจาจิตน้อมไปด้วยศรัทธา
1: อ๋อหนึ่งก็คือความหอม
0: หนึ่งเครื่องของหอม
1: สองแสงสว่าง
0: สามความงามก็คือดอกไม
1: ้สี่ผลไม้
0: ผลไม
1: ้ห้าก็คือน้ำชาห้าคือปฏิบัติ
0: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
1: ็
0: ลากลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์อธิษฐานขอให้เป็นสิ่งมงคล
1: ค่ะ
0: เอามาทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆที่เกิดแต่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะขอให้มันหลุดล่วงออกไปด้วยฤทธานุภาพของน้ำทิพย์นี
1: ้นี่คือการจัดเตรียมสิ่งที่เราจะบูชาพระแล้วขั้นตอนละเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์หลังจากที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัตินะฮะลงมือปฏิบัตินี่ก็คือการสวดมนต์นั่นแหละ
1: ต้องสวดมนต์บทไหน
0: เจริญพรเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้เราไม่ว่าจะนิกายไหนนะเราของคนจีนเราก็เริ่มต้นจากการบูชาของแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะนะโมตัสสะทาโตก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตนั่นแหละแต่เพียงแค่คนละภาษา
1: ค่ะค่ะ
0: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต่างๆเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นแล้วพิจารณาดูว่าการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านของโยมเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วเช้าเย็นเนี่ยสองเวลานี้ถูกแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหน่อยก็คือการจุดธูปเพราะการจุดธูปในบ้านเนี่ยนะฮะควันมันจะอุดอู้อยู่ในบ้านซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยนะม
1: ัน
0: อาจจะสุขภาพไม่ดีนะบูชาเราก็ต้องมีขอบเขตขอบข่ายนะฮะอย่างในวัดสมัยก่อนตมามาไม่ไหวในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขลังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่งั้นไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอูดกันอ่ะตมาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่ตมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเออถ้าตมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีไหมเขาบอกว่าดีดีมากหลวงพ่อตมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอินโหงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปไงต้องมีปัญญาแล้วปัจจุบันเนี่ยพอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมหิ้งพระทำความสะอาดทุกวันฝุ่นมาจากไหนก็มาจากไอ้ขี้ธูปนั่นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ขี้ธูปมันละเอียดไงพอมันหล่นลงใช่ไหมพอมันหลง
1: ลมพัดก่อน
0: ลมพัดมันก็ฟุ้ง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สูดเข้าไปอาตมาบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคือการจุดธูปเทียนในที่ในห้องแอร
1: ์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ควรทำจุดได้แต่ต้องดับจุดพอเป็นพิธีและเครื่องฟอกอากาศเขาก็จะเอาไอ

0: คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอ่ะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เขาเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญนะ
1: อ๋อมีฝนมีอะไรด้วย
0: ใช่ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
1: พระอาจารย์คะแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำตัวเองก็ได้ไปพบปากกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงเพราะอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนขังตัวเองอ่ะ
1: นะ
0: พออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้คุณสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอ่ะไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่
1: าน
0: ะฮะอย่างบางคนก็มาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: มาไหว้พระยูไรไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมที่คนมากันเยอะเลยมาหาเพื่อนแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไปเราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้เคลื่อนไหวอ
1: ะ
0: ชีวิตของคนนะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอวดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหวมันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มไม่ได
1: ้แต่จิตใจต้องสดชื่น
0: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: เห็นด้วยค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่างๆรับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
0: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้ใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าพระมาจากคำว่าวระวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็ต้องประเสริฐใช่ไหมฮะเพราะพระแปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตัวนี้ตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกนะบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ห้องสะอาดสะอาดโล่งๆโปร่งๆยิ่งห้องแอร์ยิ่งดีนะเงียบๆหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนเขาพิการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใครนะนี่คือคำว่าประเสริฐคือเราไม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคำที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
1: ค่ะ
0: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ให้มันผิดเลยมันก็ยากอยู่นะเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเอารักษาไม่ครบ5ก็ให้เหลือ4ก็ยังดี
1: เจ้าค่ะ
0: เหลือ3ก็ยังดีเหลือ2ก็ยังดีเหลือ1ก็ยังดี

0: ถ้าไม่เหลือสักข้อเลยนะอาตมาว่าตายดีกว่าไม่มีค่าของคนเลย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างบารมีได้อย่างไรเจ้าคะ
0: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการไหว้พระทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านจิตที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข์
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
1: เจ้าค่ะ
0: ยืนยัน
1: พระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าค่ะ
0: มุมมองของอาตมานะถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่ามันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงชีวิตเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์นะฮะทั้งตัวเองและครอบครัวและส่วนรวมนะธรรมะเกิดขึ้นในใจเราเองก็ต้องรู้ธรรมเหมือนกันว่าแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วธรรมะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์หรือสุขนะฮะถ้าเราทุกข์ใช่อันนั้นเราไม่มีธรรมเครียดอยู่คนเดียวเราไม่มีธรรมคนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราต้องเบิกบานด้วยใช่ไหมฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพจิตใจถ้าเอื้ออิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรรมคือท่านจะเห็นอะไรท่านก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะอ่อนโยนก็อยากจะช่วยเหลือทำอะไรก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
1: อ
0: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเอาคิดง่าย
1: ๆให้ได้คิดกันเลยนะ
0: เอาให้ได้คิดกันเลย
1: แล้วหากว่าบางคนบอกการไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
0: คือความพอดีเนี่ยจำเป็น
1: เจ้าค่ะ
0: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดเราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
1: ค่ะ
0: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกเนี่ย
1: โอ้ยิ่ง
0: อันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ
1: ่อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับ
0: เก้าอี้
1: ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมฮะ
0: มันอยู่ที่ว่าคอนโทรลจิตใจได้ไหมคอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหนการไหว้พระเราจะเห็นผลหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัวตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่แล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิทำไมขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได
1: ้
0: เพราะท่านฝึกมานาน
1: เจ้าค่ะ
0: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดิน

0: ตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสะดวกสบายกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมแล้วก็เดินไป
1: ฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะครับไม่ให้วอกแวกนะ
0: ไม่ได้วอกแวกเลย
1: ไม่ให้อยากได้นู่น
0: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได้อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอน
1: ท่านว่ายังไง
0: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
1: ่ค่ะ
0: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาก็ตกใจคำนี้ไม่เคยได้ยิน
1: เป็นยังไงครับ
0: คุณหมอท่านบอกว่าผมเช้าผมทานกล้วย2ลูกทานกล้วยน้ำว้าไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิดๆพอให้สดชื่นพอมีแรงแล้วก็ไปเดินในห้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินในห้างก็เดินกลับไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าอยากจะกินอะไรก็มีอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุข
1: ค่ะ
0: เอ๊หรือว่าจะเป็นจริงนะแล้วก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ยคำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีน
1: ะ
0: เพราะว่าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรม
1: พวกว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีแล้วแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะฮะมันก็จะทำให้รู้สึกสบายใจว่าเรา
0: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
1: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
0: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
1: ต้องมีสติประกอบกันด้วยนะคะพระอาจารย์คะท้ายสุดตรงนี้นะคะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เจริญพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไรอ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากันเราต้องยังดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมาเยอะแล้วแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมายของชีวิตเรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้องเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
1: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: เมตตาพุทธเจริญพร
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: นายคือใครเนี่ย
1: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
1: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
0: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
1: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
0: เราชื่อปกป้องนะ
1: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
1: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
0: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
1: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
1: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
1: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเว้นน้อยนะ
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: โอ้โหมีพลัง
4: วิเศษด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
5: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: นายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี

0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัย

0: ที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9องค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็กๆ
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
2: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
5: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

เก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือ

ว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1.2 ล้านแสนบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านแสนบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 7 แสนบาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 9 แสนบาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1 ล้านและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถปรับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชันชัยดิฉันชลภรณ์และพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้ติดตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการบ้านการเมืองตามกันต่อนะคะเรื่องของกกต.ในคดีหัวสว.นั่นเองจริงๆแล้วเริ่มมีการพิจารณากันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องนี้แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการเร่งจัดระเบียบของศูนย์ข้อมูลทั่วกรุงเทพจะมีการตรวจเข้มเนี่ยก็คือ5ด้านด้วยกันโดยเฉพาะการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมลพิษทางเสียงทางอากาศอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้เกิน 2-4 องศาเซลเซียสรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยนะคะสั่งให้มีการชะลอการออกใบอนุญาตใหม่ด้วยค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงความคืบหน้าการกำกับดูแลและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมีการบูรณาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลซึ่งในส่วนที่กทม.รับผิดชอบค่ะจะเน้นการใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและก็กฎหมายสาธารณสุขขณะที่การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในกรุงเทพประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ส่วนการใช้น้ำประปาก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งจึงยังไม่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
1: สำหรับข้อมูลของ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พบว่ามีศูนย์ข้อมูลทั้งหมด49แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับอาคารอื่นอย่างอาคารสำนักงานสถาบันการเงินรวมไปถึงหน่วยงานราชการมีอยู่จำนวน43

0: ขอใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องส่วนอีก31แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมีปริมาณน้ำมันไม่ถึงเกณฑ์ 15,000 ลิตรจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตจัดเก็บขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารเฉพาะมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งในพื้นที่เขตบางกะปิเขตห้วยขวางแล้วก็เขตสวนหลวงส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอการออกใบอนุญาตเพื่อรอนโยบายและมาตรฐานการควบคุมที่ชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
1: ช่วงที่เรารอมาตรการจากทางคณะกรรมการชุดใหญ่เรื่องถังเมืองเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการทั้ง5ด้านดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็ทั้งทุกแห่งที่มีการดำเนินการอยู่ก็ให้ทางเขตเข้าไปด้วยตอนนี้ในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตัว43จุดที่มีการเปิดอยู่ตรงนี้ก็ได้มีการเข้าไปดูแล้วก็ไม่พบเรื่องความเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมตอนนี้ครับแล้วก็สถานการณ์ที่ปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้สี่สามแห่งนี้ไม่ใช่เรามันเป็นของที่มีมานานแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้มีการเราพยายามไปรวบรวมข้อมูลจากที่พบในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้สี่สามแห่งแล้วก็มีการเข้าไปตรวจส่วนหกแห่งนี่คือดำเนินการอยู่สามแล้วก็ชะลอไปสามครับ
2: มาดูรายละเอียด5ด้านที่สำคัญที่ทางสำนักงานเขตต้องเข้าไปตรวจกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลทุกแห่งได้แก่การตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานสากลที่จะต้องอัปเดตทุก3ปีการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศค่ะโดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ1ครั้งติดตั้งระบบมอนิเตอร์ฝุ่น PM 2.5 และ PM 10แบบเรียลไทม์รวมถึงสั่งการให้ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลีจิโอแนลลาจากหอผึ้งเย็นนะคะปีละ2ครั้งเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขการควบคุมอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้ต่างเกิน 2-4 องศาเซลเซียสการควบคุมมลพิษทางเสียงกำหนดค่าเสียงเฉลี่ยทั่วไป24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลและช่วงทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำหนดเสียงสูงสุดไม่เกิน115เดซิเบลตามกฎหมายและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสารละลายโฟมดับเพลิงและการจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะทางกทมจะยังคงเปิดรับคำขออนุญาตตามขั้นตอนแต่ว่าจะชะลอการอนุมัติโครงการใหม่เอาไว้ก่อนเพื่อรอกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป
1: ส่วนเช็คลิสต์ของเราเองเพื่อความปลอดภัยนะในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีที่ให้บริการแล้วแล้วก็โดยเฉพาะ3อันที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำนะเดือนละหนึ่งครั้งก็จะไปตรวจทั้งหมดรายละเอียดต่างๆว่ามีการปล่อยของเสียอะไรหรือเปล่ามีสารพิษอะไร BOD DDS TDS ซัลไฟด์ PKN ก็จะติดตามเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนมลพิษอากาศเราจะตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้ทางบริษัทเนี่ยติดตั้งเครื่องตรวจ real time เลยเพื่อได้มอนิเตอร์ตลอด
0: ยังอยู่ในเรื่อง Data Center นะคะนายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจใหม่ร่วมมือกับสถาบัน TBI วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน AI พัฒนาระบบ Data Center และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมขอสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือว่า TBI โดยการหารือมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีต้องการนำประสบการณ์ของเซอร์โทนี่แบร์และ TBI มาช่วยวางยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนทั้งด้าน AI Semiconductor การยกระดับรัฐบาลดิจิตอลรวมถึงการผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ทางด้านเซอร์โทนี่แบร์ค่ะมองประเทศไทยมีโอกาสสูงในยุคเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของข้อมูลและต่อยอดการลงทุน Data Center ไปสู่แอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพไทยพร้อมชื่นชมแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเช่นโครงการ Solar Roof ซึ่งมองว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลก ทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะตั้งทีมระดับเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่อความร่วมมือและแปลงนโยบายด้าน

0: ดิจิตอลและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
1: รอบนี้เนี่ยโทนี่แบรนด์นะครับอดีตผู้นำอังกฤษก็ได้ครั้งนี้เขาได้มาร่วมงานแก๊สเอกนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเชิญมาพบปะแล้วก็หารือส่วนตัวนะครับเพราะว่าโทนี่แบรนด์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำของหลังจากออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นผู้นำขององค์กรที่ทำงานให้กับให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากประเทศที่เป็นเศรษฐกิจปานกลางเนี่ยรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจใหม่นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องแผนประเทศไทยแล้วก็ทำอย่างไรในการที่จะยกระดับนะครับรายได้รวมถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการมีประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญหรือว่ามีอินฟราสตรักเจอร์มีพื้นฐานที่ดีก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของ data center นะครับที่โทนี่แบรนด์ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้ว data center เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้คือข้อมูลชุดข้อมูลนี้จะนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนานะครับแล้วคนไทยจะสร้างมีโอกาสในการสร้างแอปพลิเคชันหรือว่ามีโอกาสของสตาร์ทอัพของตัวเองตรงนี้เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คำแนะนำประเทศไทยได้เดียวรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าสู่สมาชิกโอ ECD นะครับตรงนี้เนี่ยก็มีคำแนะนำหลายเรื่องครับ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจยะลามีการยกระดับมาตรการความมั่นคงค่ะคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดแล้วก็จัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจแล้วก็ลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยที่แทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามนโยบายในการควบคุมพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือว่าฉกยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยทหารบกทหารพรานและตำรวจตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดอยู่ที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางทั้งสายหลักและสายรองป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนทั้งการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงป้องปรามสกัดกั้นการก่อสร้างสถานการณ์รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงภัยแทรกซ้อนได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้น

0: ที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
1: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพร้อมหุ่นวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
2: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับเพื่อวางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแปลนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแปลนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
3: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างรั้วทั้งหมดเท่าไหร่คร
2: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
4: ทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
0: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: ส่วนความคืบหน้าในการย้ายศพออกจากสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดกับบริษัทเจ้าของสุสานก็มีการยื่นขอเลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเนี่ยออกไปอีก7วันเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่ฝังศพใหม่ขณะที่ผลตรวจสอบสถานะทั้ง4ร่างนะคะพบว่าเป็นชาวอังกฤษ1คนและชาวอิสราเอลอีก3คนค่ะทางผู้แทนของบริษัทการชาปาจำกัดในฐานะเจ้าของสุสานนะคะมีการแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกไปอีก7วันคือจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนโดยให้ผลนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเตรียมขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างรวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ฝังศพแห่งใหม่ให้เรียบร้อยทั้งที่เดิมทีญาติของผู้เสียชีวิตมีการประสานขอรับร่างโดยตรงแต่ว่าทางบริษัทแสดงความประสงค์ขอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเคลื่อนย้ายเองทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนางสาวฉัตรประอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยในอำเภอบางคร้าและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคร้าเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาน
6: อกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รายงานข้อมูลเปรียบเทียบการอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564และคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตในปี2500

0: 2566ซึ่งพบว่าการขออนุญาตเดิมในปี2564อ้างอิงความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมว่าไม่ใช่พื้นที่ป่าหรือโบราณสถานและยึดทางหลวงหมายเลข304เป็นหลักซึ่งมีระยะทาง 1.5 กิโลเมตรแต่ต่อมาในปี2565กรมทางหลวงได้ยกระดับถนนหน้าสุสานขึ้นเป็นทางหลวงส่งผลให้ระยะห่างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า50เมตร
1: นอกจากนี้ค่ะเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ระบุถึงเงื่อนไขตามพรบ.สุสานและชาปนสถาน2528ที่กำหนดให้สุสานค่ะจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรแต่ข้อเท็จจริงกลับพบลำน้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้กับสุสานซึ่งในเอกสารขออนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุถึงลำธารแม่น้ำสายนี้แต่กลับอ้างอิงแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป400เมตรแทนส่วนผลตรวจสอบสถานะของ4ร่างนะคะที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ก็พบว่ามีสัญชาติอังกฤษใน1คนซึ่งเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว60วันอีก3คนค่ะเป็นชาวอิสราเอลมีรูปแบบการเดินทางเข้ามาแตกต่างกันรายแรกนะคะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันรายที่2ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันและรายที่3ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวแบบ1ปี
0: เมื่อคืนวานนี้ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วก็สามารถคุมเพลิงได้แล้ว 100% ค่ะด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกที่ถูกเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้อย่างสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ป่วยในทางโรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการอพยพและดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ท่วงทีโดยวันนี้ค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติในทุกแผนกยกเว้นบริเวณอาคารที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการงดให้บริการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดโดยเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะแจ้งงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกชั้น G ถึงชั้น4งดให้บริการทั้งหมดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
1: และล่าสุดนะคะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะพร้อมด้วยแพทย์หญิงสาวนีเกิดดอนแฝกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าณขณะนี้โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยแล้วก็ผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาบูรณาการร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านจากการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็พบว่าในส่วนที่ได้รับความเสียหายค่ะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารรวมถึงความคืบหน้าทางคดีที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
2: ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาขอรับบริการได้เป็นปกตินะครับเหตุการณ์นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเลยจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นผลการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นผมได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลการรายงานของท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ทราบว่าสำหรับโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับท่านก็ได้ใช้เครื่องมือนะตรวจชีวัดวิศวกรรมนะครับในการตรวจสอบนะครับในชั้นต้นแล้วนะครับก็มีความสบายใจได้นะครับว่าตัวอาคารนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นระยะเวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงสามารถดับไฟได้นะครับส่วนในเรื่องทางคดี

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ะโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆ ออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำ internship เป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ thinking คือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3 อย่างด้วยกันนะคะ

เราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะ R ที่1 นะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่2นะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอคำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน 4-5 เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันเนาะถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นเราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก write คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำอะว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบกันวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาดลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนคาร์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพคเกจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้าง
เอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มัน

มีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกมาตายระหว่างทางเนาะอาจจะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรืออ่ะให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเซ็ตตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะอยากที่จะหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมีแอคชั่นไอเทมหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มีaction plan หรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอ้มันก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ้ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชแนลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะ
อีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้อยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ right rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมและสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนเข็มทิศของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทั้งเรื่องที่1อาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่สองอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะยังเป็นนักเรียนอยู่อะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

การที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากๆในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

ราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ทิงเกอร์อีกท่านนึงนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงิน

ออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้น10ปีที่แล้วนี่ถือว่าอายุ10ขวบพอดีความเป็นมาของโรงเรียนปัญญาประทีปก็คงต้องเริ่มกล่าวถึงโรงเรียนทอสีก่อนเมื่อนานมากแล้วครูอ้อนซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนทอสีเกิดความรู้สึกผิดหวังขับข้องใจในระบบการศึกษาครูอ้อนมีความตั้งใจสูงมีอุดมการณ์มีวิญญาณของครูโดยแท้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูอ้อนและโรงเรียนสามารถให้ไว้กับนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจหลังจากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทอสีโดยที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษามานานมากแล้วในเรื่องของการ

ลสการสนทนาก็ดีกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพยายามนำอุดมการณ์นำความคิดนำความเชื่อมั่นในวิธีพุทธมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนถอดสีส่วนอาตมาเองนั้นตั้งแต่มาเมืองไทยก็เป็นห่วงระบบการศึกษาคุณภาพคนระบบการศึกษาคุณภาพของครูคุณภาพของการฝึกครูเพราะอาตมาก็ได้พบปะกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆและสถาบันการศึกษาต่างๆของอุบลและทั้งภาคอีสานเป็นประจำ แล้วสิ่งที่อาตมาถือว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือระบบการศึกษาของไทยรู้จะรับปัญญาจากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมากซึ่งความเชื่อของอาตมาก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แหวกแนวและการที่มองศาสนาทั้งหลายว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความคิดผิดแล้วคงเกิดจากว่าอารยธรรมตะวันตกมันครอบคลุมทั่วโลกแนวความคิดของชาวตะวันตกยังรับความนับถือว่าเป็นสากลทีเดียวและในเมื่อชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยเชื่อตามทฤษฎีตามแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าชาวพุทธก็มองศาสนาของตัวเองผ่านสายตาของคนที่ไม่ใช่พุทธโดยไม่รู้ตัวที่นี่ในโลกตะวันตกมีปัญหามากในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับศาสนาโดยเฉพาะในอเมริกาคงเห็นได้ชัดว่าในอเมริกามีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติคริสต์ในศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็แปลงออกเป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์สองกระแสใหญ่แต่โปรเตสแตนต์เองก็แปลงออกไปหลายสิบนิกายแต่ในเมื่อศาสนาคริสต์นั้นเน้นความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักก็มีความหลากหลายในมีความแล้วในบางกรณีมีความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อค่อนข้างจะรุนแรง
เพราะฉะนั้นการสอนศาสนา

ในโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความขี่แล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันมากเพราะถ้าสอนหลักความเชื่อของนิกายหนึ่งคนที่นับถือนิกายอื่นก็ไม่ยอมรับแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐมีส่วนในการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งดังในอเมริกาก็จึงมีหลักชัดเจนว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเข้ามาในโรงเรียนเพราะมันเป็นการเอาหลักความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาจะมีผลกระทบต่อสถาบันมีผลกระทบต่อความสมานสามัคคีมากตอนนี้เป็นหลักที่เราเห็นว่ามีเหตุมีผลสำหรับวัฒนธรรมของหรือว่าของประเทศอเมริกาเมื่อมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นเมื่อมีศาสนาประจำชาติอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นดูเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นว่าการที่จะแยกเรื่องการศึกษาออกจากศาสนาก็น่าจะเป็นการตัดสินที่มีเหตุผลในอเมริกาผู้ที่ต้องการอบรมในทางศาสนาโดยเฉพาะมันก็จึงต้องสร้างโรงเรียนต่างหากหรือว่าในหลายกรณีพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยจะสอนเองเป็นโฮมสกูลปัญหาก็คือในประเทศเช่นเมืองไทยซึ่งผู้นำก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่านี่คือหลักสากลในอเมริกาศาสนากับการศึกษาต้องแยกกันนะเขาจะถือว่านี่ก็คือประเทศที่เจริญต้องเป็นอย่างนั้นเขาแยกอย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการในประเทศไทยเจริญแล้วก็ต้องทำตามเขาแต่ที่จริงการที่ต้องแยกศาสนาออกจากการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาประจำชาติของตะวันตกถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าเราศาสนาวัฒนธรรมของไทยกับของอเมริกามีอะไรตรงกันมีอะไรต่างกันตรงไหนก่อนที่เราจะคิดว่าเขาทำยังไงเราต้องทำตามใช่ไหมในความเห็นของอาตมาพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นมันต่างกันมากโดยเฉพาะในประเด็นที่พุทธศาสนาเราไม่ได้เน้นความเชื่อในคัมภีร์เราก็ถือว่าความเชื่อเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาตนมีข้อดีข้อเสียซึ่งผู้มีบาทั้งคอยรู้เท่าทันแต่ในศาสนาส่วนใหญ่ศรัทธายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าในศาสนาพูดว่าเราบอกว่าศาสนาศรัทธายิ่งมากยิ่งดีไหมเราก็ต้องบอกว่าไม่แล้วแต่จะมีปัญญากำกับหรือไม่ดังถ้าจะสรุปหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติก็คือระบบการศึกษานั่นเองและเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุด

อาตมาจึงได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่าโอ้มาเสียดายเนาะเมืองไทยก็ได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าจะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่ดีที่สุดที่อ้างอิงที่ดีที่สุดได้กลับไปทิ้งเลยหรือว่ามองแบบเป็นศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะคำสอนในจะติดที่รูปแบบเช่นอาจจะมีการทำวัดสวดมนต์หรือว่ามีการสั่งสอนแต่ว่าในลักษณะอย่างน้อยในสมัยนั้นว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อแล้วเป็นพุทธต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ดังเมื่อเราเพิ่งเริ่มคิดจะทำโรงเรียนที่สมัยนั้นเรียกว่าวิถีพุทธนั้นคนส่วนมากยังไม่เข้าใจชาวพุทธเองไม่เข้าใจเพราะยังมีความคิดแบบเผลอแบบบางคนก็ไม่เคยคิดเลยคือต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราในเรื่องที่เรามีเวลาคิดพิจารณามันก็มีจำกัดใช่ไหมก็มีเวลาน้อยดังคนบางทีคนจะมีความรู้ละเอียดอ่อนในวิชาการของตัวเองหรือว่าในอาชีพการงานของตัวเองแต่ในเรื่องอื่นนี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวข้อไปเหมือนเป็นความคิดสำเร็จรูปที่รับมาจากสิ่งแวดล้อมรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นคนส่วนใหญ่เลยมองศาสนาจะคิดแบบนี้ฮะความคิดสำเร็จรูปโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดพิจารณาฉะนั้นในอุปสรรคในการสร้างโรงเรียนในเบื้องต้นก็เหมือนอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนั่นเองคืออวิชชาคือคนไม่รู้คนไม่เข้าใจแต่อวิชชานี่มันมีสองแบบอวิชชาที่ว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็ยังดีแต่ในเรื่องการศึกษาปรากฏว่าคนที่ไม่รู้และคนที่ไม่เคยคิดก็ยังเชื่อว่าตัวเองรู้เชื่อว่าตัวเองแล้วอันนี้จึงเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามในเวลาเราค่อนข้างจำกัดแล้วก็จะไม่ในเรื่องโรงเรียนทอสีก็คงตรงผ่านนอกจากบอกว่าเราก็ได้ทำในระดับหนึ่งแต่นี้เอกลักษณ์หรือว่าหลักใหญ่ของทอสีที่เรานำไปใช้ในปัญญาประทีปที่ควรจะกล่าวถึงก็หนึ่งก็คือเอหลักว่าทุกคนเป็นนักศึกษาโดยถือหลักว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่จบการศึกษาดังนั้นเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ต้องศึกษาแล้วความคิดนี้ก็โยงไปถึงหลักศรัทธาในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนที่สูงสุดซึ่งเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราก็จะเป็นไปตามการโดนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนการของเราไม่เชื่อในโชคชะตาไม่เชื่อในดวงไม่เชื่อในสิ่งงมงายทั้งหลายแต่เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า

ข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และมนุษย์จะขาวถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยการพัฒนามนุษยธรรมมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำสามอย่างนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เชื่อแล้วจบใช่ไหมเราก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เรารู้สึกว่าทำให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีในชีวิตเราน้อยลงทำให้สิ่งดีงามเผยมากขึ้นเราก็มีศรัทธาว่าพุทธเจ้าสอนจริงเราต้องทำต่อนั่นเป็นศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้านพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทุกคนก็ฝึกได้ทุกคนมีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ด้วยการฝึกตน นั้นเราก็ถือมองตัวเองมองทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกดังนั้นในผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกตนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าผู้ศึกษาแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มฝ่ายคุณครูผู้บริหารฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองดังนั้นเราถือว่ามันโรงเรียนที่ดีเป็นชุมชนที่มี3กลุ่มที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาชีพุทธของเราซึ่งถ้าเทียบกับทั่วไปทุกวันนี้เขามองยังไงก็มองว่าผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บริโภคและโรงเรียนเป็นผู้ให้บริการและความจะมองการศึกษาเชิงทางเชิงธุรกิจมากในบางโรงเรียนก็ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างครูด้วยกันเพื่อจะได้โบนัสเพื่อจะได้นั่นไปได้นี่เพราะว่ามีความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เทียบกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้หรือความเชื่องมงายว่าการแข่งขันอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นในพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็สอนว่าในบางกรณีการแข่งขันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขยันแต่ในบางกรณีการแข่งขันนำไปสู่ความเสียหายแล้วต้องมีปัญญาหรือว่าจะเอาระบบการแข่งขันไว้ตรงไหนอย่างไรแต่โดยหลักทั่วไปเราถือว่าการแข่งขันที่ไม่มีโทษไม่มีเสียก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองอย่างวันนี้เราก็แข่งขันกับตัวเราของเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วถ้าเราแข่งขันกับตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการที่จะเจริญนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะเจริญโดยไม่ต้องมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเป็นต้นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเราต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรอันนี้เราก็จะสร้างโมเดลสำหรับสังคมทั่วไปนี่คือสังคมพุทธสังคมพุทธคือสังคมกัลยาณมิตรการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชุมชนที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ
ชุมชนที่ทุกคนหวังดีต่อกันและกันดังในการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนถือว่าเป็นหลักหนึ่งของวิถีพุทธหรือว่าการศึกษาเพื่อทางพุทธปัญญาทีนี้ที่อาตมาเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อเราจะใช้วิถีพุทธเป็นพุทธปัญญาก็เพราะความคิดผิดและความยึดผิดในคำว่าวิถีพุทธหนักแน่นมากจนกระทั่งยอมแพ้ในการจะเปลี่ยนสัญญากับคำนี้เลยใช้คำใหม่สัญญาเก่าก็คือคนที่ไม่เคยเข้าวัดหรือว่าที่เคยเข้าวัดคริสต์หรือว่าอยู่เมืองนอกนานๆนะบางทีจะมองว่าพุทธจะทำให้อาจจะทำให้เด็กดีหรือเด็กสงบแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการหรือจะทำให้ผู้ที่จบแล้วจะเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกที่เป็นจริงไม่ได้ความคิดนี้สองข้อนี้พูดตรงๆนี่คือเป็นความคิดแบบสำเร็จรูปความคิดที่รับมาโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนไม่มีการศึกษาเราเรียนไม่ได้อ่านหนังสือของผู้รู้ไม่ได้ศึกษาเองคิดเอาเองแต่ว่าเชื่อมากว่าจะจำเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเราก็คุยเรื่องการตายแล้วเกิดท่านบอกว่าบางทีจะมีคนมาชาวต่างชาติเขาบอกไม่เชื่อหรอกเรื่องตายแล้วเกิดนี่ศาสนาพุทธอย่างอื่นนี่ไม่มีเหตุมีผลมากแต่เรื่องตายแล้วเกิดนี่รับไม่ได้ แล้วพระท่านไม่เถียงท่านถามว่าแล้วสำหรับอาตมานะได้อ่านบทความได้อ่านการวิจัยในเรื่องนี้มากแล้วก็เห็นว่าหลักฐานสนับสนุนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีมากคุณอ่านได้ยังเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยศึกษาเขาคิดเอาเองพระท่านจะบอกว่าเอาคุณกลับไปอ่านกลับไปศึกษาแล้วกลับมาคุยใหม่สิเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนจะถามว่าแล้ววิธีพุทธหรือว่าพุทธปัญญาจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรลองเล่าให้ฟังเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาพูดแบบเป็นความคิดสำเร็จรูปทีนี้เราก็บอกว่าโดยที่เราอ่านหนังสือมากไม่ใช่หนังสือทางพุทธเดียวหนังสือของตะวันตกผมผู้เป็นชั้นนำในเรื่องการศึกษาก็ยอมรับว่าความอดทนความขยันการสามารถปลูกฝังกำลังใจอยู่ในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่าปลูกฝังฉันทะในใจในใจสู้การมีสติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนทำให้การเรียนหนังสือของเราดีขึ้นแล้วสติและความอดทนและความขยันแล้วการรู้จักให้กำลังใจตัวเองจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการไหนวิชาไหนนี่จะเสียเพราะคุณธรรมมีไหมแล้ววิชาการที่จะเสียเพราะกิเลสมีไหมการเรียนหนังสือที่ไม่ก้าวหน้าเพราะนักเรียนกำลังหดหู่ใจหรือกำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านมีไหมที่วิชาการหรือว่าการเรียนของเรารับผลกระทบจาก

จึงสมองในจิตใจก็แน่นอนเลยดังในการศึกษาที่พุทธเราก็ถือว่านอกจากการสอนวิชาการเราก็ต้องสอนวิธีที่จะป้องกันอารมณ์ป้องกันสิ่งเศร้าหมองจิตใจที่จะทำให้การเรียนวิชาการเดินช้าหรือว่าขัดข้องหรือว่าไม่ก้าวหน้าและสอนสนับสนุนคุณธรรมต่างๆที่จะเอื้อต่อความก้าวหน้าในวิชาการเราจึงว่าวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกันเพราะวิชาการคือเป็นการใช้สมองในการใช้สมองเราจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดของเรากับการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคนสองสมองสองหัวใจมันคนเดียวกันเพราะนั้นในทางพุทธปัญญาเราจึงต้องเน้นการพัฒนาคนทั้งคนทั้งนอกทั้งใน เราจึงเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดอีกในหนึ่งพูดในของภาวนาสี่เนื้อหาก็อันเดียวกันแต่การเหตุผลในการเน้นในภาวนาสี่พอเราสามารถใช้กับระบบการศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วสามารถอธิบายในสำนวนที่ไม่อิงศาสนาหรือว่าสับบาลีจนเกินไป ดังในศีลสมาธิปัญญามันจะมีปัญหาตรงไหนพอพูดถึงศีลคนจะนึกถึงการรักษาศีลห้าทันทีนะพอรู้ถึงสมาธิคนจะนึกถึงการนั่งหลับตาทันทีก็เลยจะทำให้คนเข้าใจว่าไอ้โรงเรียนวิธีพุทธเน้นที่การเคร่งในศีลแล้วการนั่งหลับตานอกจากนั้นก็คงเหมือนกับระบบทั่วไปพอเราอธิบายให้เป็นภาวนาสี่เข้าใจว่าศีลนี้แยกออกเป็นสองประการกายภาวนาศีลภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ละคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองปฏิบัติต่อร่างกายยังไงจึงจะฉลาดที่สุดดีที่สุดมีผลดีที่สุดต่อชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างทรัพย์สมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือถ้าใช้คำว่าศีลก็คงไม่มีใครนึกถึงว่ามันหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมก็จะมองแคบเกินไปทีนี้กายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเรากับสังคมเอคือการใช้ศีลคือการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพื่อเกิดความบรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่นและเอื้อต่อธรรมเอื้อต่องานอันนี้เป็นเรื่องที่จะเน้นในทางปัญญาว่าทำไมเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรเราถือว่าเป็นการฝึกตนด้วย เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้อยู่จบอยู่แค่นั้นเราก็ยังเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการพัฒนาอุดมการณ์และความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาบางเป็นเรื่องของศีลการใช้ศีลใช้สิกขาบทด้วยเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยเรื่องการพัฒนาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนที่สามก็ค

คือการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในการฝึกตนในเรื่องการจะป้องกันและการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ทั้งหลายซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลสใช่ไหมทำยังไงแล้วจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราและถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราวิตกกังวลแล้วเราหดหู่ใจเราโกรธเราแค้นเราอิจฉาพยาบาทแล้วจะทำยังไงเราจะปล่อยวางยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ถ้าเราได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตวิชาการในบางทีไม่นานต้องทิ้งในการฝึกจิตที่ใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนเสร็จแล้วทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจมีสมรรถภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องความใจสู้ในเรื่องความเรื่องสติ เรื่องฉันทะความพอใจในความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานข้อที่4ก็การพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดสั่งสรรการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต่างๆจนกระทั่งเราคิดในทางที่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การรู้เห็นตามความเป็นจริงดังในระบบการศึกษาของเรานี้ก็มีโครงสร้างคือภาวนา4ซึ่งเป็นไวยพจน์ของไตรสิกขานั่นเองแต่เนื่องจากว่าคนมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคับแคบในคำว่าไตรสิกขามากเราจึงเลือกใช้คำว่าภาวนา4แล้วก็สามารถขยายความแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นวิชาการต่างๆมันก็เราก็สามารถเห็นว่าโอ้ในอย่างพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เข้าไปในกายภาวนาในสังคมศาสตร์ก็เข้าไปในศีลภาวนาเราก็สามารถประยุกต์เข้าไปซึ่งจะทำกับ อย่างนี้กับศีลสมาธิปัญญาก็คงฟังยากฟังแปลกๆดังนั้นก็มีหลักการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรการพัฒนาคนทั้งคนทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางกายทั้งจิตใจทั้งปัญญาเราก็ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปใช้ทุกคนก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเราต้องการไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่หรือว่าจบการศึกษาแต่ว่าเป็นมีความพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบอื่นต่อไปตลอดชีวิตดังนั้นใน10ปีของปัญญาประทีปเราก็เริ่มต้นนะเด็กนักเรียนไม่กี่คนครูก็ไม่กี่คนรุ่นเบิกก็ผ่านอุปสรรคมากมายเวลาผ่านมาก็มีการพัฒนาทั้งในรูปธรรมเช่นอาคารต่างๆและในวิชาการทั้งของนักเรียนของคุณครูและความเข้าใจในความหมายของพุทธปัญญามากขึ้นโดยลำดับตอนนี้ก็มีนักเรียนที่จบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนทั้งวิชาการทั้งทำเป็นที่สบายใจหรือว่าปลอบใจของผู้ปกครองที่ยังมีความสงสัยในระบบของเราแล้ว10ปีผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วเราดีแล้วโรงเรียนเราดีมันมีอีกหลายอย่างที่มันอย่างอยากจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือฉันทะที่เราต้องการให้ทุกคนมีก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทำมาแต่ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถือว่าต่อจากนี้ไปจะต้องให้ทำให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไป

0: านะที่อาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ประจำวัดก็ขออนุโมทนาในทุกๆคนตั้งแต่คุณยายทอสีคุณครูวิทิตครูเก่าๆก็ครูใหม่ๆนักเรียนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
1: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นได้เรื่อยนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ

มติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% เป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะ

0: บริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เก

เสียงครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธรรมังสะสังขังอิเมหิสักการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิยานะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธ

ฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวาขาตะตาทิคุณโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐรับประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปัตตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสะระนังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตัง
ขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา
สังฆังเมวันทมานาย

0: ยะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตตรธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตตรธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลละจิตเมื่อมรรคจิตผลละจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผล

อนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตมรรคก็มีอรหัตผลเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการเทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสซึ่งจะมีพระคู่เทศก็แก่ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ผมนายอภิวัตข้าวผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์ตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอาราธนาพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันหนึ่งก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้คงจะได้สดับตรับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้ไขกุญแจเราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขมากเท่านั้นนะครับผมก็เรียนศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
2: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอันติวรังยาจาทาติชันตาปรชกชาธิกาเตเชตุอนุกรรมปิมังปะชาง
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตรนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วกำลังจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติถ้าฝนได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธาหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิตติวัฒน์และท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวต้นไม้ที่วัดนี้จึงจะงอกงามสดใสได้อายุขึ้นและในการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดงานนี้และก็มีความเข้มแข็งคึกคักตลอดมาเป็นเทศบาลเดียวที่ออกโทรทัศน์มากที่สุดเพราะนายกท่านอยากจะอวดคนบ้านท่านนะและญาติโยมทั้งหลายก็สบายสบายใจมีงานอย่างนี้ดีท่านจะได้แต่งหน้าแต่งตาออกจากบ้านบ้างนี่ถ้าไม่มีงานวันนี้มาท่านหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนั่งปล่อยผมปล่อยเผ้าใส่เสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อคอกระเช้านั่งแงนหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเอ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยสิฮ่ากูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝักมือกันอย่างนั้นมันก็มีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทอคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแต่งเยอะๆเดินไปไหนนะเขาไม่รู้จักคุณนวรัตน์เขาจะถามอย่างนี้เฮ้ยยายคนนั้นมันเมียใครวะเนี่ยแต่งตัวสวยอิ๊บอ๋ายเชียวพลอยถ้าหัวเป็ดเพชรถ้าหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าเหรอผัวเขาคงรวยนะรวยดูปากหลักแบบรวยเขาให้เมียเขาแต่งตัวเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครอยากจะอวดความรวยนะมีวิธีการอวดอยู่สองเรื่องหนึ่งเข้าวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลให้เจอชื่อเราให้เจอรูปเราไว้สองเข้าวัดเนี่ยตามเสาเนี่ยมีชื่อตระกูลเราไหมสามกำแพงที่กำลังจะสร้างในนู่นฝั่งกันนู้นกำลังปรับที่วัดจะเอาวาดนะฮะจังหวัดนะครับเอารูปไปติดข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ถูกไหมฮะรูปไปติดเลยใครขยายใหญ่เอาช่องละ 50,000 ใหญ่มากเอาช่องละ 200,000 คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติท่านเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเอง และในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านนะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน20 50บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาท 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะแต่จุดเถอะท่านธรรมเมสุจักขุงอุทธปาธิญาณอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตาห้าดวงจากขุทปาธิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฝ้าฟางนะจากขุทปาธิญาณอุทปาธิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทปาธิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทปาธิให้มีวิชามุทธเจ้าอาโลโกอุทปาธิมองทุกอย่างให้มันล่องโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตาห้าดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเราจุดเทียนว่าคาถานี้และในวันนี้ญาติโยมก็มากันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารใช่ไหมท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมเนี่ยเป็นเจ้านั่งวัดเงี้ยต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธา ยังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแก่กับอาตมา10วันคนปี500มักจะบวชเยอะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนโมจบแล้วนะตอนตั้งนโมโยมก็ประนมมือนโมจบแล้วก็เอามือลงแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ท่านประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่าน

แล้ววันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ยมันต้องมี3วัดถ้าถามว่าคนไทยมี3วัดอะไรคือ1วัดวาอาราม2วัฒนธรรม3วัตรปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่าง3วัดถ้าห่าง3วัดวิบัติในชีวิต1วัดวาอารามมาวัดกันนะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรณ์วัดผาสุกอารามชื่อดีทั้ง2วัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู่นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ได้ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไปช่างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเรากับวัดพระมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาไหมบางทีพระดีแต่โยมไม่มีศรัทธาโยมก็เสียโยมมีศรัทธาแต่พระไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าแต่ตมาเชื่อว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยต้องดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีหูตาโยมเยอะคนจ้องจับผิดพระเยอะไม่ได้จ้องดีเลยนั้นมาจับผิดพระเยอะเจอความผิดพระก็อยู่ไม่ได้นั้นองค์ไหนรอดตามาได้เนี่ยพระดีนะท่านนะอย่าไปนึกว่าพระป่าพระเขาดีนะโอ้ตาเป็นสับปะรดท่านแวบแวบแวบแวบแค่เจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกุฏินี่โดนนะไม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั้นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามานึกว่านิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแหน่ไปวัดโน้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดโน้นสิไปทำบุญวัดโน้นกับไปสิไปไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะวัดสามัคคีกันวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำบำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมันมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนพื้นบ้านอย่าไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ไว้แต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตรคำบวงสรวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัดตปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุสองเมื่อสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัดตปฏิบัติแต่วัดตปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ว่าประยุรวงศาวาสท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสพบ่อยก็เป็นหวานแหววเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิญเอิงเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเริงกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบฉะนั้นล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยมฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านเจ้าคุณธรรมที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะเทศแหล่แล้วฮาฮือระบือลั่นท่านเทศแหล่รับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่ก็เพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สักแต่ว่าคันคลองคันนาเข้าไปรับนิมนต์ไทยเทศทุกเขตขันเหลือแต่นร

0: สวรรค์เท่านั้นที่ยังท่านยังไม่ได้รับนิมนต์ท่านจะคุณพระธรรมวาทีเป็นนักเทศองค์สำคัญของประเทศเป็นผู้ที่ทำรงเทศมหาทำนองหลวงทำนองราชซึ่งเป็นต้นแบบท่านอยู่วัดประโยงสาวาสนะเป็นพระที่ได้รับยกย่องเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ธรรมวิไลมหาจุฬาลงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยและมหาวิไลดุสิตท่านได้รับถวายปริญญาเป็นด็อกเตอร์สองสาขาแล้วก็จะมาอีกเพราะนั้นวันนี้ได้รับอารัธนาแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรจะปรารภแล้วก็ขอโอกาสให้ผมได้สนทนาด้วยนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้นจากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรส
2: ใกล
1: ้ๆมีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระดาราโทรทัศน์เป็นพระรูปเดียวที่ออกทีวีมากที่สุดวันไหนไม่ได้ออกท้องอืดต่อไปออกทีวีมากแล้วน่ากลัวจะออกพัดลมออกตู้เย็นท่านได้ปรารภถึงความเป็นไปเป็นมาของงานซึ่งเทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาตมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในทํานองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชชิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสามวัยนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้เสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐาน

วัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลซึ่งท่านทั้งหลายได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่3สถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางที่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิตอยู่4สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิตเกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายและปลายทางซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นหลักยืนยันเอาไว้ว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพ สัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามวัดทั้งสามดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นวัดที่3คือวัดตรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณมีค่าดังที่ท่านกล่าวว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตรเขาภูไทยเป็นประธาน

0: อันจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต้องทั้งสามวัดดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยต่อแต่นี้ไปจะได้สั่งสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งกันและกันตามที่ทุกท่านปรารถนาประเดชประคุณครับ
1: ครับ
0: เห็นกระเซาแย่แย่ญาติโยมสนุกสนาน
1: ไม่ใช่แย
0: ่ว่านึกว่าพระมาฟังเทศเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่คิดเหมือนพระเดชพระคุณ
1: คิดว่ายังไง
0: ผมคิดว่าวันนี้ทำไมแอร์โฮสเตสมาฟังเทศมาก
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
0: แล้วแอร์ที่นี่เป็นแอร์สายการบินที่น่ารัก
1: สายการบินอะไร
0: ไทยสมาย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวสีที่โยมใส่เนี่ยนะมันสีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้ชายแอร์ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจวดใช่ไหม
0: สจวด
1: ก็ถูกแล้วเนี่ยท่านที่คุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ
0: โยมผู้หญิง
1: ก็เป็นแอร์ผู้บริการเดี๋ยวผู้ชายก็เป็นสจวดใช่ไหม
0: แต่ว่าแอร์รุ่นนี
1: ้เป็นยังไงครับ
0: ไม่ใช่แอร์ใหม
1: ่แอร์อะไรแอร์เก่า
0: แอร์ปัจฉิมวัย
1: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์ไก่ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์กี
0: ่โยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียก10ล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
1: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี้นะ
0: อ้าวปากแบบไหน
1: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ยสองครั้งหรือสามครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
0: โอ้ทำไมอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนปากได้ด้วย
1: โยมที่เดียวเขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
0: อ้อ
1: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่เนี่ยปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: โยมถวายปลาร้าไปทีละ20 30กิโล
0: กลายเป็นพระปากปลาร้า
1: ครับนี่เขาเอามารอแล้วนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี
0: ่เปล่าแล้วที่แล้วมานะ
1: ครับ
0: ส่งปลาร้าไปถวาย
1: ครับ
0: ส่งผักไปถวาย
1: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
0: ไปเยอะ
1: ไปเยอะ
0: ว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันนะมีหรือเปล่าม
1: ีไหมโยมมีไหมไหนใครเตรียมปลาร้ามาบ้างนั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
0: ผมก็อยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: เหรออยากเหมือนกันเหรออ
0: ยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: ผมก็เอาไปอย่างนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: เราไปขึ้นรถผมมันได้กินปลาร้าแล้วไม่ได้ปวดหัว
0: โ
1: อ้จี๊ดเลยครับ
0: โอ้ได้กลิ่นปลาร้าไม่ได
1: ้ปวดหัวจี๊ด
0: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
1: กินสิครับ
0: ได้กลิ่นปวดหัว
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายกิน
1: กินชอบ
0: หายปวด
1: หายปวด
0: อ๋อ
1: ยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
0: นี่ถามจริง
1: ๆครับ
0: วันนี้จะมาเทศกันเรื่องปลาร้าใช่ไหม
1: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: โยมเขาขยันขยอนิมนต์ท่านจะคุณประโยชน์มาเดินบอกไม่เอาผมละทัดทานหลายที
0: โอ
1: ้ผมบอกไม่เอาไม่ชอบเทศสององค์
0: เพราะเห็นแก่ตัว
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
1: สององค์มาสลักกินแบ่งนี่ครับ
0: เท่าองค์เดียว
1: สลักกินรวบ
0: โอ้ย

0: สว.
1: ย
0: ังไง
1: อยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพก่อนที่จะมรณภาพ
0: กลัวเหนื่อยว่างั้นเถอะ
1: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
0: ว่า
1: องค์เดียวแล้วหัวหาย
0: สององค
1: ์เป็นเพื่อนม้วยถ้าสามองค์แล้วช่วยกันกลับไปได
0: ้โอ้แสดงว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
1: ตาย
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
1: เปลี่ยนเป็นว่าร
0: วมกันเราตายเป็นหมู
1: ่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
0: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
1: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
0: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
1: ่ไอ
0: ้แยกกันอยู่ตายทีละองค์ละองค
1: ์อ๋อแล้วจะเอาแบบไหน
0: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
1: ต่างคนต่างตาย
0: เออแล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนะนายกเขาเตรียมมาแล้ววันนี้เขาแจก3ขอนะ
1: แจก3ขอ
0: นี่ที่เขาจะรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
1: ้าวขอที่1
0: ที่เห็นเนี่ยมัน3ขอ
1: 1
0: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
1: ครับ
0: ที่เห็น3ขอ1ไข
1: ่อ๋อ1ไข
0: ่2ขัน
1: 2ขัน3
0: สีอะไรสีอะไร
1: รับรองไม่มีใครมายึด
0: อ๋อ
1: เพราะสีมันอ่อน
0: 3
1: ข้าว
0: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
1: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
0: นี่ที่เห็น3ขอ
1: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
0: ทำไมอ่ะ
1: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างงี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
0: เหรออันนี้ขอที่เห็นนะ3ขอที่เห็น
1: ครับ
0: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอ1ที่มองไม่เห็น
1: 1
0: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
1: น
0: ั่
1: น
0: เ
1: องขออะไร
0: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้านะครับ ท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายสบายใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานคนมันยิ้มกันบ้าง
1: ครับ
0: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
1: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
0: วันวันหนึ่งเนี่ยยิ้มสัก 3-4 เรื่อง
1: ยิ้ม 3-4 เรื่อง
0: ครับ
1: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
0: ยิ้มให้โลก
1: 1ยิ้มให้โลก2
0: ยิ้มให้ลูก
1: ยิ้มให้ลูก3
0: ยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้เมีย
1: อ้าว4แล้ว
0: ยิ้มให้ผัว
1: อ้าว5แล้ว
0: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแหละ
0: โบราณอีกแล้ว
1: อ้าวลูกคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกไม่ได้โบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
0: อ๋อเกิดมานานแล้ว
1: ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
0: ครับ
1: ท่านจึงบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสจะให้ดีได้ให้ยิ้มทุกวันแต่อย่าเผลอยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยไม่สบายแง่ๆแล้วแต่ยิ้มทุกวันยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าน่ะยิ้มให้โลก
0: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักยังไม่ตายเว้ย
1: รำพึงด้วย
0: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
1: ครับ
0: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านเจ้าคุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้ย
1: อะไร
0: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกสักคนเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู
1: ่หัวใจมีความสุข
0: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วเหรอลูกนะหิวหรือยังอะไรเงี้ยถามดีๆไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูก
1: อ๋อ
0: บางคนเปิดปากกับบ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
1: ต้องเริ่มต้นชีวิต

0: ด้วยสุภาษิต
1: ครับ
0: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยภาษิต
1: ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิตจริงๆท่านคุณ
0: ตื่นขึ้นมาก็
1: ตื่นขึ้นมา
0: หวานขานเพราะ
1: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกว่าตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปาก
0: ครับ
1: เอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาบแช่งลูกหลานนะท่านคุณ
0: โอ้เสียงสาบแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
1: เป็นประกาศิษย์ของพระพรหมบ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอพรให้ลูกหลานให้ลูกเมียให้ลูกผัวแล้วพอลูกนะหลานลูกเมียลูกผัวจะไปไหนมาไหนเขาจะประสาทพรให
0: ้โ
1: อ้เดินทางด้วยสุขภาพนะไปเรียนหนังสือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
0: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
1: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
0: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชค
1: ครับ
0: โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
1: โชคดีมีทรัพย
0: ์ทั้งขากลับขาไป
1: นี
0: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
1: ครับขอให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยลูกพ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะป
0: ู
1: ่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
0: โ
1: อ้งู
0: เดี๋ยวไอ้เวลาด่าไอ้โง่เนี่ยหันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมถึงจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินเนี่ย
1: เทศกับท่าน
0: ทำไม
1: บางคนบอกด่าลูกไอ้โง่แต่อยากใช้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านคุณ
0: มันโดนคำสาปตั้งแต่แรก
1: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหมทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจมันจะขยันไหมนะ
0: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
1: อะไรอ่ะ
0: ไอ้ควายไอ้ควาย
1: ไม่ใช่เท่านั้นนะไอ้
0: ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
1: ลองสิ
0: ลองแล้วไมค์เข้าดี
1: ลองไอ้ควายใหม่สิลองสิเอา
0: โอ้
1: แม้จะตีกิน
0: นี่มันเลยไปแล้วนะ
1: แม้จะตีกินตะกี้บอกไป
0: เลยไปแล้วเลยไปแล้ว
1: เล่นถ้าเต็มที่อีกควาย
0: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
1: เลยทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
1: อาเฮีย
0: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
1: เพราะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
0: ครับ
1: ยิ้มให้ตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างนะสามกรรม
0: หนึ่ง
1: กรรมกิจ
0: สอง
1: กรรมบท
0: 3
1: กรรมฐาน
0: อ๋อ
1: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
0: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
1: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญกุศลนับตั้งแต่รักษาศีลทำบุญทุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
0: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติ3กรรมให้ได้
1: มีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรก็อากูลใช่ไหม
0: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่ครับ
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
1: หน้าที่เนี่ยงานเนี่ยมันมี2งานท่านคุณ
0: อ๋อมี2งานอีก
1: ครับ
0: เอางานอะไรบ้าง
1: งานอาชีพกับงานอาสาง
0: านอาชีพกับงานอาสา
1: ครับทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่น
0: อ๋อ
1: 2งานอาสาผมเห็นคนบางคนเนี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพื่ออปปลใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังค์นะ มันไม่ได้ตังค์แต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้ามันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
0: เขามีจิต
1: เขามีจิตอาสาคือจิตสาธารณะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
0: ไป
1: มันไปหมดท่านเจ้าคุณโจรขโมยบ้านเสาโทรทัศน์ล้มเพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านเจ้าคุณใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
0: มี
1: ฮะ
0: มี
1: ใครอ่ะ
0: ที่บางเลนนี่แหละ
1: เหรอ
0: ที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
1: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยเพื่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
0: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
1: ครับ
0: กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
1: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะกรรมเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็ทำบุญทำกุศลไปกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
0: โอ้จิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
1: ครับนี่เขาเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมียยิ้มให้เมียคือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
0: ครับ
1: ถ้าเมียตื่นก่อนยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีอะไรกินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
0: โอ้แนะนำดี
1: อ้าว
0: เดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
1: ก็แนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
0: โอ
1: ้ไอคนไทยมันตบเมียตอนเช้า
0: แน
1: ่อ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณเราเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมแต่พูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่ง โอ้ทนเหนื่อยหน่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง จุบหน้าผากสักฟอดหนึ่งจุบเช้าๆดีครับ
0: ทำไม
1: หน้ามันเค็มดี
0: แหมรู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดนะเนี่ย
1: จริงๆ
0: พูดยังก็เคยเนี่ย
1: ไม่ใช่เคยเห็น
0: เคยเห็น
1: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนั่นแปลกท่านทุกคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
0: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้านเนี่ย
1: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนแต่งตัวสวยนะแกนะหันมาเมียหันมาดูเมียตัวเองแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็บางการตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหมพอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: นี่เขาเรียกว่ายิ้มให้คนรัก
1: ครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่ท่านประธานในพิธีเขาบอกพูดถึงยิ้มรับคุยกันมีความสุขสำคัญที่สำคัญที่สุดคือว่า ที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วเขากำหนดอายุเท่าไหร่แล้วผู้สูงอายุเนี่ย
0: 60ขึ้นไป
1: หกสิบไป
0: ครับ
1: นะท่านจะคุณอายุเท่าไหร
0: ่ใกล้แล้ว
1: ฮะ
0: แต่ท่านจะคุณนะจะมีเงินเดือนแล้ว
1: อะไร
0: จะมีเงินเดือนแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวอายุเข้า60
1: ว่าเลยเฉยไป
0: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
1: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมแก่เพราะเมื่อวานวันเดียว
0: อ๋อแกก็เมื่อวานวันเดียวว
1: ันเดียว
0: แค่นั้น
1: เท่านั้นเองใครเขาถามอายุนะท่านอายุยายอายุเท่าไหร่นะอย่าไปตอบเขานะแกผมเมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
0: ท่านเจ้าคุณ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไหร่
1: ครับ
0: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลักสี่ต่อมาเคยถามอีกบอกว่าเลยหลักสี่ต่อมาถามอีกตอนนี้เลยดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
1: เหร
0: อนี่แสดงว่าเข้าเลข6
1: เลข6
0: จะมีเงินเดือนแล้ว
1: แต่6กระดกเป็น9ได้
0: ล่างหรือบนเนี่ย
1: คิดเอาเองคิดเอาเองเพราะเลข6กระดกเป็น9ได
0: ้มันกลับกันได
1: ้กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
0: ครับ
1: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
0: ครับ
1: 2
0: วัฒนธรรม
1: 3วัตร

0: ปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
2: ท่านผู้ชมคะความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางฝันของตัวเองไว้ตามกำลังที่ตนทำได้นะคะส่วนการได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้พึงพอใจและยกฐานะยกระดับได้เป็นการเสริมความสุขเพียงภายนอกและมันไม่ได้อยู่มั่นคงถาวรตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสฤทธิ์สวภาฤกษ์สนานและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุนทรลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือสนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ย

ขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตอนในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ออกแบบชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การออกแบบบนกระดาษนะคะแต่ว่าเป็นการเอาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างไปเรียนรู้ไปทดลองทำอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองสำคัญการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดก็สำคัญแต่สุดท้ายการคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ thinking จึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่า hand นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆ ออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งนั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลอง

เราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็ยิ่งได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำ internship เป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งคือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะR ที่หนึ่งนะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่สองนะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอคำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน4 5เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันเนาะถ้า
้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ Rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก Write คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย Rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบกันวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาดลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนการ์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพคเกจจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมันแรปิดแล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกมาตายระหว่างทางเนาะจะเริ่มไปได้สักอาทิตย์หรือให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเซ็ตตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะอยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมีแอคชั่นไอเทมหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือ
ต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่2นะคะนอกจากแผนที่ไม่มีแอคชั่นแพลนหรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัว

แล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอ้มันก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละ ว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ๊ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชานอลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จะมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ right rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมและสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนเข็มทิศของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทั้งเรื่องที่1อาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่2อาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่า

แต่ว่าเราจะยังเป็นนักเรียนอยู่อ่ะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

การที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะค่ะจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

เราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ทิงเกอร์อีกท่านนึงนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว

0: Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผ

นการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้น10ปีที่แล้วนี่ถือว่าอายุ10ขวบพอดีความเป็นมาของโรงเรียนปัญญาประทีปก็คงต้องเริ่มกล่าวถึงโรงเรียนทอสีก่อนเมื่อนานมากแล้วครูอ้อนเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนทอสีเกิดความรู้สึกผิดหวังขับข้องใจในระบบการศึกษาครูอ้อนมีความตั้งใจสูงมีอุดมการณ์มีวิญญาณของครูโดยแท้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูอ้อนและโรงเรียนสามารถให้ไว้กับนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจหลังจากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทอสีโดยที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษามานานมากแล้วในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่เรียกว่าวิถีพุทธอาตมาก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือในการก็ดีและการสนทนาก็ดีกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพยายามนำอุดมการณ์นำความคิดนำความเชื่อมั่นในวิธีพุทธมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทอสีส่วนอาตมาเองนั้นตั้งแต่มาเมืองไทยก็เป็นห่วงระบบการศึกษาคุณภาพของระบบการศึกษาคุณภาพของครูคุณภาพของการฝึกครูเพราะอาตมาก็ได้พบปะกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆและสถาบันการศึกษาต่างๆของอุบลและทั้งภาคอีสานเป็นประจำ แล้วสิ่งที่อาตมาถือว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือระบบการศึกษาของไทยรู้จะรับปัญญาจากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมาก

สนาทั้งหลายว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความคิดผิดแล้วคงเกิดจากว่าอารยธรรมตะวันตกมันครอบคลุมทั่วโลกแนวความคิดของชาวตะวันตกยังรับความนับถือว่าเป็นสากลทีเดียวและในเมื่อชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยเชื่อตามทฤษฎีตามแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าชาวพุทธก็มองศาสนาของตัวเองผ่านสายตาของคนที่ไม่ใช่พุทธโดยไม่รู้ตัวที่นี่ในโลกตะวันตกมีปัญหามากในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับศาสนาโดยเฉพาะในอเมริกาคงเห็นได้ชัดว่าในอเมริกามีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติคริสต์ในศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็แปลงออกเป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์สองกระแสใหญ่แต่โปรเตสแตนต์เองก็แปลงออกไปหลายสิบนิกายแต่ในเมื่อศาสนาคริสต์นั้นเน้นความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักก็มีความหลากหลายในมีความแล้วในบางกรณีมีความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องการสอนศาสนาในโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสามัคคีแล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันมากเพราะถ้าสอนหลักความเชื่อของนิกายหนึ่งคนที่นับถือนิกายอื่นก็ไม่ยอมรับแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐมีส่วนในการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งดังในอเมริกาก็จะจึงมีหลักชัดเจนว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเข้ามาในโรงเรียนเพราะมันเป็นการเอาหลักความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาจะมีผลกระทบต่อสถาบันมีผลกระทบต่อความสมานสามัคคีมากตอนนี้เป็นหลักที่เราเห็นว่ามีเหตุมีผลสำหรับวัฒนธรรมของหรือว่าของประเทศอเมริกาเมื่อมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นเมื่อมีศาสนาประจำชาติอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นดูเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นว่าเอการที่จะแยกเรื่องการศึกษาออกจากศาสนาก็น่าจะเป็นการตัดสินที่มีเหตุผลในอเมริกาผู้ที่ต้องการการอบรมในทางศาสนาโดยเฉพาะมันก็จึงต้องสร้างโรงเรียนต่างหากหรือว่าในหลายกรณีพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยจะสอนเองเป็นโฮมสกูลปัญหาก็คือในประเทศเช่นเมืองไทยซึ่งผู้นำก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนา
ก็จะเข้าใจว่านี่

ือหลักสากลในอเมริกาศาสนากับการศึกษาต้องแยกกันนะเขาจะถือว่าเนียร์คือประเทศที่เจริญต้องเป็นอย่างนั้นเขาแยกอย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการในประเทศไทยเจริญแล้วก็ต้องทำตามเขาแต่ที่จริงการที่ต้องแยกศาสนาออกจากการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาประจำชาติของตะวันตกถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าเอเราศาสนาวัฒนธรรมของไทยกับของอเมริกามีอะไรตรงกันมีอะไรต่างกันตรงไหนก่อนที่เราจะคิดว่าเขาทำยังไงเราต้องทำตามใช่ไหมในความเห็นของอาตมาพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นมันต่างกันมากโดยเฉพาะในประเด็นที่พุทธศาสนาแล้วไม่ได้เน้นความเชื่อในคัมภีร์เราก็ถือว่าความเชื่อเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาตนมีข้อดีข้อเสียซึ่งผู้มีปัญญาต้องคอยหารู้เท่าทันแต่ในศาสนาส่วนใหญ่ศรัทธายิ่งมากยิ่งดีอาตมาจึงได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่าโอ้มันเสียดายเนาะเมืองไทยก็ได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าจะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่ดีที่สุดที่อ้างอิงที่ดีที่สุดแต่กลับไปทิ้งเลยหรือว่ามองแบบเป็นศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะคำสอนในจะติดที่รูปแบบเช่นอาจจะมีการทำวัดสวดมนต์หรือว่ามีการสั่งสอนแต่ว่าในลักษณะอย่างน้อยในสมัยนั้นว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อแล้วเป็นพุทธต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ดังเมื่อเราเพิ่งเริ่มคิดจะทำโรงเรียนที่สมัยนั้นเรียกวิถีพุทธนั้นคนส่วนมากยังไม่เข้าใจชาวพุทธเองไม่เข้าใจเพราะยังมีความคิดแบบเพี้ยวเพลินแบบบางคนก็ไม่เคยคิดเลยคือต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราในเรื่องที่เรามีเวลาคิดพิจารณาก็มีจำกัดใช่ไหมก็มีเวลาน้อยดังคนบางทีคนจะมีความรู้ละเอียดอ่อนในวิชาการของตัวเองหรือว่าในอาชีพการงานของตัวเองแต่ในเรื่องอื่นนี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวข้อไปเหมือนเป็นความคิดสำเร็จรูปที่รับมาจากสิ่งแวดล้อมรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นคนส่วนใหญ่เลยมองศาสนาจะคิดแบบนี้ฮะความคิดสำเร็จรูปโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดพิจารณาฉะนั้นในอุปสรรคในการสร้างโรงเรียนในเบื้องต้นก็เหมือนอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนั่นเองคืออวิชชาคือคนไม่รู้คนไม่เข้าใจแต่อวิชชานี่มันมีสองแบบอวิชชาที่ว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็ยังดีแต่ในเรื่องการศึกษาปรากฏว่าคนที่ไม่รู้

และคนที่ไม่เคยคิดก็ยังเชื่อว่าตัวเองรู้เชื่อว่าตัวเองคิดดีแล้วอันนี้จึงเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามในเวลาเราค่อนข้างจำกัดเราก็จะไม่ในเรื่องโรงเรียนทอสีก็คงตรงผ่านนอกจากบอกว่าเราก็ได้ทำในระดับหนึ่งแต่นี้เอกลักษณ์หรือว่าหลักใหญ่ของทอสีที่เรานำไปใช้ในปัญญาประทีปที่ควรจะกล่าวถึงก็หนึ่งก็คือหลักว่าทุกคนเป็นนักศึกษาโดยถือหลักว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่จบการศึกษาท่านเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ต้องศึกษาแล้วความคิดนี้ก็โยงไปถึงหลักศรัทธาในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนที่สูงสุดซึ่งเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราก็จะเป็นไปตามการตนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนการของเราไม่เชื่อในโชคชะตาไม่เชื่อในดวงไม่เชื่อในสิ่งงมงายทั้งหลายแต่เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และมนุษย์จะเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยการพัฒนามนุษยธรรมมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำ3อย่างนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจคงตนให้เขาสะอาดแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เชื่อแล้วจบใช่ไหมเราก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เรารู้สึกว่าทำให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีในชีวิตเราน้อยลงทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นเราก็มีศรัทธาว่าพุทธเจ้าสอนจริงเราต้องทำต่อนั่นเป็นศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้านพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทุกคนก็ฝึกได้ทุกคนมีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ด้วยการฝึกตน นั้นเราก็ถือมองตัวเองมองทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกดังนั้นในผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกตนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าผู้ศึกษาแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มฝ่ายคุณครูผู้บริหารฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองดังนั้นเราถือว่ามันโรงเรียนที่ดีเป็นชุมชนที่มี3กลุ่มที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาชีพุทธของเราซึ่งถ้าเทียบกับทั่วไปทุกวันนี้เขามองยังไงก็มองว่าผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บริโภคและโรงเรียนเป็นผู้ให้บริการและความจะมองการศึกษาเชิงทางเชิงธุรกิจมากในบางโรงเรียนก็ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างครูด้วยกันเ
พื่อจะได้โบนัสเพื่อจะได้นั่นไปได้นี่เพราะว่ามีความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เทียบกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้หรือความเชื่องมงายว่าการแข่งขันอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นในพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็สอนว่าในบางกรณีการแข่งขันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขยันแต่ในบางกรณีการแข่งขันนำไปสู่ความเสียหายแล้วต้องมีปัญญาหรือว่าจะเอาระบบการแข่งขันไว้ตรงไหนอย่างไรแต่โดยหลักทั่วไปเราถือว่าการแข่งขันที่ไม่มีโทษไม่มีเสียก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองอย่างวันนี้เราก็แข่งขันกับตัวเราของเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วถ้าเราแข่งขันกับตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการที่จะเจริญนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะเจริญโดยไม่ต้องมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเป็นต้นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเราต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรอันนี้เราก็จะสร้างโมเดลสำหรับสังคมทั่วไปนี่คือสังคมพุทธสังคมพุทธคือสังคมกัลยาณมิตรการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชุมชนที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบชุมชนที่ทุกคนวังดีต่อกันและกันดังนั้นการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนถือว่าเป็นหลักหนึ่งของวิถีพุทธหรือว่าการศึกษาเพื่อทางพุทธปัญญาทีนี้ที่อาตมาเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อเราจะใช้วิธีพุทธเป็นพุทธปัญญาก็เพราะความคิดผิดและความยึดผิดในคำว่าวิธีพุทธนักแน่นมากจนกระทั่งยอมแพ้ในการจะเปลี่ยนสัญญากับคำนี้เลยใช้คำใหม่สัญญาเก่าก็คือคนที่ไม่เคยเข้าวัดหรือว่าที่เคยเข้าวัดคริสต์หรือว่าอยู่เมืองนอกนานๆนะบางทีจะมองว่าพุทธจะทำให้อาจจะทำให้เด็กดีหรือเด็กสงบแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการหรือจะทำให้ผู้ที่จบแล้วจะเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกที่เป็นจริงไม่ได้ความคิดนี้สองข้อนี้พูดตรงๆนี้คือเป็นความคิดแบบสำเร็จรูปความคิดที่รับมาโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนไม่มีการศึกษาเราเรียนไม่ได้อ่านหนังสือของ ผู้รู้ไม่ได้ศึกษาเองคิดเอาเองแต่ว่าเชื่อมากว่าจะจำเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเราก็คุยเรื่องการตายแล้วเกิดท่านบอกว่าบางทีจะมีคนมาชาวต่างชาติเขาไม่เชื่อหรอกเรื่องตายแล้วเกิดนี้ศาสนาพุทธอย่างอื่นนี่ไม่มีเหตุมีผลมากแต่เรื่องตายแล้วเกิดนี่รับไม่ได้ แล้วพระท่านไม่เถียงท่านถามว่าแล้วสำหรับอาตมานะได้อ่านบทความได้อ่านการวิจัยในเรื่องนี้มากแล้วก็เห็นว่าหลักฐานสนับสนุนเรื่องการเวียนวายใดเกิดมีมากคุณอ่านได้ยังเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยศึกษาเขาคิดเอาเองพระท่านจะบอกว่าเอาคุณกลับไปอ่านกลับไปศึกษาแล้วกลับมาคุยใหม่สิ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนจะถามว่าแล้ววิธีพูดหรือว่าพุทธปัญญาจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรลองเล่าให้ฟังเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาพูดแบบเป็นความคิดสำเร็จรูปทีนี้เราก็บอกว่าโดยที่เราอ่านหนังสือมากไม่ใช่หนังสือทางพุทธอย่างเดียวหนังสือของตะวันตกผมผู้เป็นชั้นนำในเรื่องการศึกษาก็ยอมรับว่าความอดทนความขยันการสามารถปลุกกำลังใจอยู่ในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่าปลูกฝังฉันทะในใจคือใจสู้การมีสติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนทำให้การเรียนหนังสือของเราดีขึ้นแล้วสติและความอดทนและความขยันแล้วการรู้จักให้กำลังใจตัวเองจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการไหนวิชาไหนนี่จะเสียเพราะคุณธรรมมีไหมแล้ววิชาการที่จะเสียเพราะกิเลสมีไหมการเรียนหนังสือที่ไม่ก้าวหน้าเพราะนักเรียนกำลังหดหู่ใจหรือกำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านมีไหมที่วิชาการหรือว่าการเรียนของเรารับผลกระทบจากสิ่งเศร้าหมองในจิตใจก็แน่นอนดังในการศึกษาที่พุทธเราก็ถือว่านอกจากการสอนวิชาการเราก็ต้องสอนวิธีที่จะป้องกันอารมณ์ป้องกันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่จะทำให้การเรียนวิชาการเดินช้าหรือว่าขัดข้องหรือว่าไม่ก้าวหน้าและสอนสนับสนุนคุณธรรมต่างๆที่จะเอื้อต่อความก้าวหน้าในวิชาการเราจะว่าวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกันเพราะวิชาการคือเป็นการใช้สมองในการใช้สมองเราจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดของเรากับการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคนสองสมองสองหัวใจมันคนเดียวกันเพราะนั้นในทางพุทธปัญญาเราจึงต้องเน้นการพัฒนาคนทั้งคนทั้งนอกทั้งใน เราจึงเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดอีกในหนึ่งพูดในของภาวนาสี่เนื้อหาก็อันเดียวกันแต่การเหตุผลในการเน้นในภาวนาสี่พอเราสามารถใช้กับระบบการศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วสามารถอธิบายในสำนวนที่ไม่อิงศาสนาหรือว่าสับบาลีจนเกินไป ดังในศีลสมาธิปัญญามันจะมีปัญหาตรงไหนพอถึงศีลคนจะนึกถึงการรักษาศีลห้าทันทีนะพอรู้ถึงสมาธิคนจะนึกถึงการนั่งหลับตาทันทีก็เลยจะทำให้คนเข้าใจว่าเอโรงเรียนวิธีพุทธเน้นที่การเคร่งในศีลนะแล้วการนั่งหลับตานอกจากนั้นก็คงเหมือนกับระบบทั่วไปพอเราอธิบายให้เป็นภาวนาสี่เข้าใจว่าศีลนี้แยกออกเป็นสองประการกายภาวนาศีลภาวนาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ละคนกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองปฏิบัติต่อร่างกายยังไง

ึงจะฉลาดที่สุดดีที่สุดมีผลดีที่สุดต่อชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างทรัพย์สมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือถ้าใช้คำว่าศีลก็คงไม่มีใครนึกถึงว่ามันหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมคือจะมองแคบเกินไปทีนี้กายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเรากับสังคมเอคือการใช้ศีลคือการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพื่อเกิดความบรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่นและเอื้อต่อธรรมเอื้อต่องานอันนี้เป็นเรื่องที่จะเน้นในทางปัญญาว่าทำไมเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรแล้วถือว่าเป็นการฝึกตนด้วย เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้อยู่จบอยู่แค่นั้นเราก็ยังเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการพัฒนาอุดมการณ์และความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม อันนี้เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาเพราะเป็นเรื่องของศีลการใช้ศีลใช้สิกขาบทด้วยเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยเรื่องการพัฒนาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนที่สามก็คือการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในการฝึกตนในเรื่องการจะป้องกันและการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ทั้งหลายซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลสใช่ไหมทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราและถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราวิตกกังวลแล้วเราหดหู่ใจเราโกรธเราแค้นเราอิจฉาพยาบาทแล้วจะทำยังไงเราจะปล่อยวางยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ถ้าเราได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตวิชาการในบางทีไม่นานต้องทิ้งในการฝึกจิตที่ใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนเสร็จแล้วทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจมีสมรรถภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องความใจสู้ในเรื่องความเรื่องสติ เรื่องฉันทะความพอใจในความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานข้อที่4ก็การพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดสั่งสรรการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต่างๆจนกระทั่งเราคิดในทางที่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การรู้เห็นตามความเป็นจริงดังในระบบการศึกษาของเหล่านี้ก็มีโครงสร้างคือภาวนา4ซึ่งเป็นไวยพจน์ของไตรสิกขานั่นเองแต่เนื่องจากว่าคนมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคับแคบในคำว่าไตรสิกขาเราจึงเลือกใช้คำว่าภาวนา4แล้วก็สามารถขยายความแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นวิชาการต่างๆมันก็เราก็สามารถเห็นว่าโอ้ในอย่างพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เข้าไปในกายภาวนาในสังคมศาสตร์แล้วเข้าไปในศีลภาวนาแล้วก็สามารถประยุกต์เข้าไปซึ่งจะทำกับ อย่างนี้กับศีลสมาธิปัญญาก็คงฟังยากฟังแปลกๆดังนั้นก็มีหลักการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรการพัฒนาคนทั้งคนทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางกายทั้งจิตใจทั้งปัญญาเราก็ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปใช้ทุกคนก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตแล้วเราต้องการไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่หรือว่าจบการศึกษา
แต่ว่าเป็นมีความพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบอื่นต่อๆไปตลอดชีวิตดังนั้นใน10ปีของปัญญาประทีปเราก็เริ่มต้นนะเด็กนักเรียนไม่กี่คนครูก็ไม่กี่คนรุ่นเบิกก็ผ่านอุปสรรคมากมายเวลาผ่านมาก็มีการพัฒนาทั้งในรูปธรรมเช่นอาคารต่างๆและในวิชาการทั้งของนักเรียนและของคุณครูและความเข้าใจในความหมายของพุทธปัญญามากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับตอนนี้ก็มีนักเรียนที่จบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนทางวิชาการทั้งทำเป็นที่สบายใจหรือว่าปลอบใจของผู้ปกครองที่ยังมีความสงสัยในระบบของเราดีสำคัญ10ปีผ่านไปแล้วเราก็ทบทวนสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจซึ่งมีมากมากเราก็ควรจะอนุโมทนาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณโทศีผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนถ้าไม่มีคุณทศีปัญญาประทีปก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณทศีก็ได้ให้การสนับสนุนให้ความเมตตาตลอดมาทีนี้เรา10ปีผ่านมาแล้วไม่ใช่ว่าเราเราเก่งแล้วเราดีแล้วโรงเรียนเราดีมันมีอีกหลายอย่างที่มันอย่างอยากจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือฉันทะที่เราต้องการให้ทุกคนมีก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทำมาแต่ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถือว่าต่อจากนี้ไปจะต้องให้ทำให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปฐานะที่อาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ประจำวัดก็ขออนุโมทนาในทุกๆคนตั้งแต่คุณยายทอศีคุณครูวิทิตครูเก่าๆก็ครูใหม่ๆนักเรียนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณ

ผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
0: ห ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับ

ถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสสังขังอิเมหิสักการหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษสานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิยานะกรุณาหิสัมมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนังสิรสา

อัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤติซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐรับประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปัตตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ว
วันทามหังตมหรัง

วระธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดโอภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้น

0: ้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังคังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการทำวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตตรธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตตรธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมนั้นหมายเอามรรคผล

และนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลละจิตเมื่อมรรคจิตผลละจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตระธรรมโลกุตระแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตระธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตระธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทําภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได้
2: เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินพงศ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกรดทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลอมหันต์ซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยฮะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันต์เนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์นั้นก็เลยถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องนึงตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัลยาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่ผ่านก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลายสิบคณะมากเกียรติทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 น. ถึง 7:00 น.เช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอ่ะเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราคงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบเนี้ย
2: ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณประหลัด
3: คิดดีกว่านะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังเขาจะได้จินตนาการได
4: ้เฮ้ยนี่ไงพ่อโน้ตเ
5: จ๊พ่อพอแล้วกูยอมแพ้แล้ว
6: ยอมแล้วเหรอ
5: เราต้องอยู่ข้างนอกน
7: ะใช่ใช
8: ่ขอเด้อ
7: เดี๋ยวถึงแล้วเขาเปิดประตูหน่อย
8: ผักเขาไปได้ค่อยผักเขาไป
7: ไอ้แย่แล้วโอ้ยจะไงดีอ่ะ
8: ไปแล้วพี่มาแล้ว
0: แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนัง พูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้เนี่ยนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกัมพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณพุดเดิ้ลนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
9: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
10: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบอุ้ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงมแงมนะ
9: ก่อนนอนต้องฟัง
10: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
9: ก็เลยเอาคณะเกียรติทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
10: เรื่องตำรับรัก
9: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อนไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
10: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ actingใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
11: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังเนาะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออก

0: ไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิปนี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะคิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำยังก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอย่างเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นละครวิทยุเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะ สนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
4: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
5: จริงๆอาจารย์น่าจะมีประมาณปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นละจนกระทั่งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกตที่มันมีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีถ้าเกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามนะเอ๊ะขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าก็จีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันรุนมากกว่านะพี่ว่า
3: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกตทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
6: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะเดินมารู้ความลับของฉัน
7: เจมส์ไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
6: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
7: จริงๆนะคะ
8: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
9: ก็เอาแป้งทาซะจนขาว

0: เราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเราเดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
1: ๆส่วนมากคอยยุเนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
2: ผู้สืบสานต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสานต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัททองหมดทึกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่เน้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอร์บ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยดิ้นมั่นใจว่าคงจะดีได้ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
3: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกตทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คาเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่ฉันได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องนึงฟังได้ทั้ง AM และ FMแล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
5: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
2: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
6: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
2: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
7: อะไรที่ทำให้คณะละครเจ็ดทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
2: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดเนี่ยค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วย คุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครกล้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อแจ้วคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
8: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
2: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากย์เสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากย์หนังหนูต้องพากย์ให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงก์กับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังเขาเห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เน้นมีตัวอย่างวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
9: ลำยอง
10: มีอะไร จะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
9: ฉันได้มาแค่24,000เอง
10: 24,000เหรอไม่ได้50,000บาทขาดตัวแหมต่อกันยังกระซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
9: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
10: เชื่อ
2: ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
11: มีนะคะ
2: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยหนึ่งนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
12: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
13: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
12: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
13: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
12: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
14: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได
12: ้มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
13: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
12: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
13: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
12: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
13: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
15: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
2: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคำให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดี

0: เท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะ
1: การทำละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากอะค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย์
3: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคอีสานตอนบนประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้กระจายอยู่ในหลายภาคโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระวังเป็นพิเศษครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่

มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับปลายฤดูฝนเช่นนี้อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีวันปี
1: แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ

0: โหสวยมากเลย
1: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
1: มีสิตามมาเลย
0: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: ง
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
3: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
1: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบน

0: เราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
1: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
0: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
1: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
1: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวมั้ย
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
1: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลาก

0: าจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
2: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
เพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันฮะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ประมาณสัก20จังหวัดอ่ะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอ่ะนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไม่รับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอ่ะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอ่ะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะฮะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าแป๋วคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าแป๋วก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่อะนะคะ

0: ีค่ะขบวนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:00 นรังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยอ่ะตังค์พอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100บาทพอดีนะ
0: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกนะมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดาอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปอะไรนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันหนึ่งเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งเวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่สองเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
4: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
3: ครับ
4: พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงฐานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับน
3: ึ
4: งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
3: ้
4: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
3: ไม่ต้องห่วงแล้ว
4: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
3: คราวนี้การเตรียมตัวล่ะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
4: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผาดโผนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเราคนไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตท
3: ุ
4: ก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
3: น่าจะไปใกล
4: ้ๆไม่ได
3: ้
4: ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดี
3: ๆ
4: นอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะ
3: คือหมอเสรีศักดิ์กําลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
4: ้
3: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
4: อันน
3: ี้
4: เป็นการ
3: เดินทางก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
4: ค่ะเราจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างงี้เลยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยน่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

รดทราบที่นี่สถานีทุกท่านกันคอยก่อนจะลงจากขบวนรถประจวบดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คเลยก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปกระทัวร์นะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็กลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะเป็นแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพคไหมก็อาจจะมีนะแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าแป๋วจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าแป๋วบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงตรงนี้ก็เป็นพอเราทําเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
2: นะคะอันนี้มันก็สามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสําหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันมั้ยคุณหมอผมว่าสําคัญมากเลยล่ะหรือพูดว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสําคัญมากใช่มั้ยคร
2: ับสําคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจําตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจําปีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจําเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกําลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนําว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

กชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างนี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเพราะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงในการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมเชื่อหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วเนี่ยได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอเสียสาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่นต่อไป
1: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าเอออยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนนะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าแป๋วก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าแป๋วคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทำอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนี่ทีก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเอ้ยนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือ investment grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน rating ตั้งแต่ triple A จนถึง triple B- เป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม investment grade คือกลุ่ม rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า rating อื่นถัดไปคือ double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม non investment grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ investment grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า investment grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

ิโตปรังเบื้องหน้าแต่นี้ไปขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งโสตดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในส่วนของเนื้อเรื่องกันที่สิบสักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาสืบต่อไปก็มีนกาลบัดนี้สุขติเยสุในเมื่อทรงสุริยราชนารินสัมพินทพงพิสุทธิกษัตริย์ทรงโสมนัสในปิยปุตรทานต่างพระองค์ทรงสมโภชนกระเสมสารสนทนาด้วยสมโภชนิยกถาทางทานบริจาคยิ่งเพิ่มพูนพระปรีดาพระโมทมาตในกมลหฤทัยสักโกเทวราชาส่วนสมเด็จสหัสนัยอัครเทวราชก็ทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงบรมบาทบรรพชิตเพศยดอนดาบทว่าอินโยวานนี้พระองค์ทรงสละพระปิยรสทั้งโคแก่ชูชกพฤทธาจารย์มหัศจรรย์ก็บันดาลดินฟ้าสากรกัมปนาตโกจินาปุริโสแม้นว่ามีชายหินชาติผู้ใดผู้หนึ่งจะเสพสอดแสวงมาถึงพระอาสมสำนักเข้าทูลขอพระเลิศลักษณ์กัลยาณีมัตสีผู้ทรงศีลวัดวรวิเศษเท้าเธอก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีมหาปริยาบริจาคเอกกังกัตวาจะกระทำให้เสวยประทุกลำบากอยู่เองบำราบรายผู้รองบาทบงที่จะปฏิบัติก็จะหม่นมองในครองพรหมจริยวัดวังประโยชน์พระบารมีโพธิญาณยานโนนหังควรอาตมาจักจักจรจากสถานสุทัศน์บุเรศนิมิตเพศเป็นทักขีชราจะเข้าไปทูลขอพระเกศแก้วกันยาเยาวลักษณ์เวลาแล้วจะทูลถวายโนชนาตให้ขึ้นคงจะขอปฏิญาณว่าอย่าให้พระองค์ทรงประสาทสละแก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมาผ่านพระนาเถือนทางจะซ้ำขอพระน้องนางเสือไปในภายหน้าแล้วจะถวายอัญชลีลากลับโตทุราลัยพิมานนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลวิสุทธิสังวรตโตรัติยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยที่วากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเวทก็แปลงเป็นทวิชาเชษเดินดองทั้งเครื่องบูชาพรตตามพรามพิธีโกนสังเยี่ยมเสียมสุรสวัสดิภาพค่อยยอบย่อเข้ามาครานกราบอัญชลีกรอัญชลีสมเด็จพระบรมดาบตาปัจจณีทั้งสองพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่หน้ามกพระอาสมนิเวศวัดมงกฏศีกเรศแล้วกราบทูลถามอยู่บนละเหตุเนาผนวดไพรประพฤติพรหมพรตพิสัยว่าโพตาปะสะคาแต่บรมบาทราชนกรสิทธิ์ตั้งแต่พระองค์มาทรงบรรพชาในห้องหิมวันอย่างไรโรคาคันธมานเสวยสวัสดิ์สุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าโอคาอุ
นเชนายาเปตาทรงเสวยมูลพลหานเลี้ยงพระชนชีพไม่ลำบากทั้งเหลือบยุงบุ้งทากไม่ขบกัดฝูงที่ขาดชาติได้กระทำภัยพิบัติเบียดเบียนวันเนพลมิคากินเนในพนสันติอันเกียนไปด้วยพันละจตุบาทยังมีมาบิทาถึงพระอาวาสอยู่บ้างหรือว่าหามิได้เท้าเธอจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งอันนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เราพระเนจรพระเนาบวชได้ถึง7 เดือนเลี้ยงชนชีพอยู่ในแถวเถือนธุรัตพนัสพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยอัญญมัญญวิโยคจากพระพรางเกณวาปนาเหตุนาอันหนึ่งท่านจะประสงค์สิ่งใดหรือท่านอาจารย์จึงดันดัดตัดพนัสแดนดงมาถึงเราอย่าเกรงใจจงแองแจ้งอัดโดยสารคดีในกาลบัดนี้เถิดทศโกลำดับนั้นเท่าโกฏิสกเทวราชเมื่อจะทูลขอพระเยาวมามาตมาสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักทำเนียบเปรียบพระราชศรัทธาในทานบารเมศว่าวาริวะโหมปัญจมหานาทิโยพระพุทธเจ้าข้าอันว่ากระตาทายสินทุบเรศในปัญจมหานาทีทานยอมไหลหลังสังสันธนาการไม่รู้ขาดสายสรรพสัตว์ทั้งหลายได้

เดือดร้อนบรรเทาทุกข์ทั่วทิศาดอนสันดานศาสตร์ก็เสมอเหมือนพระกมลสมณัสในมหาทานด้วยพระการุณวิบุญญาณหลังไปทั่วทุกตัวประชาชาติในไตรโลกสันนิวาสไม่เว้นตนข้าทชีนิกาชนรายผู้ที่จะปฏิบัติจะมาขอพระเกศแก้วกระสัดไว้ไปร่วมพิรมจะได้เป็นคู่ครองสองสมในครั้งนี้จงประสาทมาสิให้เป็นทานแก่ข้าพฤทธาจารย์นี้เถิดมหาสัตโตสมเด็จพระพุทธังโกนอมหาสัตได้ทรงสดับอัตสรคณีซึ่งทักษีมาทูลขอพระเยาวมานมาศก็ทรงประสมมนัสเบิกบานปรีดาไม่ได้ทรงพระจินตนาการดังนี้ว่าเมื่อวันวานได้ประสาทสองกุมารกุมารีแล้ววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระหฤทัยมีพระสติดำริมั่นต่อพระโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระทาเชียงท่านมาขอพระมัทเทียสีเสวมานอันเป็นเพื่อนพระเนจรจากพระนครเมื่อยามร้ายจิตของเราก็พองใสในสมมนัสทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะโมมานมนทินหินนโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์แก่พฤทธาจารย์แลกเอาพระสัพพัญญุตยานในการละพายภาคหน้าพลางยกพระเต้าอุทกวารีกุมพระกรมิ่งมาเฮสีสุขุมกษัตริย์มัจจวงจึงหลังอุทกให้ตกลงเหนือมือทชีก็เปล่งพระปณิธานวาทีบรรทูลประกาศว่าพรามเอ๋ยอันองค์เอกอัครราชกัญญาเราก็แสนเสน่หาดังดวงอาทัยนายเนตรปิยธารังแต่เรารักพุทธรัตนสวรเยตโสดยิ่งกว่าองค์อเนกนุตักแสนเท่าอีทั้งทนังอันว่าทานของเรานี้ให้สำเร็จประสอยสารเพชฌนายานในอนาคตการนอนเถิดภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพิธีกูลพุทธังกูลที่เบสทรงสละพระคาเรศราชพงางามในยามนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์จลาจลสกลทั่วจักรวาลพื้นพระสุธาก็ไว้วันทั้งคุณเขาตตบริบันทิเนรุราชต่างก็น้อมยอดอย่างจะอภิวาทประกาศกองทรงสาธุการสะเทือนท้องพระหิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาทกรก็ติฟองสินทุตราชาชานฟูงถวยเทพอุโคธนาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระปรมเหตเสียงสำเนียงเสียงสนอสนันเนรนาศเบื้องต่ำตั้งแต่อัศนากาศเท่าถึงภวคพร้อมสะท้านสะเทือกพิลึกลันระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปางเมื่อเท้าเธอยกยอดบารมีภริยาบริจาคทานแก่อินทพฤทธาจารย์นั่นแหละสมเด็จพระยอดกัลยาณีรัตนราชบุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระราชทานแก่พระอาจารย์วันนั้นนางเท่าเธอก็ไม่ได้วันพรั่นพระทัยรันทดถึงประพัดเศร้าสลดอัศชนครองพระนายเนตรก็ห้ามไม่ได้พิมพ์ประพักพองพิสุทธิ์บริสุทธิ์ศิวิราชดุจดวงปงกฎพระกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระจินตนาการว่าเท่าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัย

ได้กรุณาจำแนงนายเหตุเครื่องคายระแวงเรื่องร้ายไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สรรเพชรโพธิสมบัติจะแลกเอาพระพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอริยธนสารพิสุทธิ์วิเศษจะขนสัตว์ในข้ามสงสารสักอ่อนน้องเท่าเธอทรงพระอานิสงส์ดังนี้ก็เบิกบานพระกมลเปรมปรีดาปราโมทไม่มีมุกวิการโทษยินยอมพร้อมถวายด้วยพระราชศรัทธาฝ่ายเท่าเธอทอดพระเนตรพิมลพักพระน้องรักจักวิกลเป็นประการใดจะมัวหมองหรือผ่องใสจักร่วมบำรุงประธานบารมีหรือจะหมองมนเมื่อพรางพิษพระพักพระนางน้องก็มองเห็นผ่องผดเพียงสติธรบริสุทธิ์สว่างเมฆก็ทราบว่านางนี้เป็นเอกอัครนารีผู้สร้างพระบารมีแต่การก่อนพระเกษมสารสมนัสในพระทัยฝ่ายพระนางมัตสีก็ทราบพระอัตยาศัยพระพัชดาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมจุฬาโลกจะนำนิกรสัตว์ให้พ้นจากจุฬาโอคกันดารดังเรือจะอนุสารเครือบแคลงแหนงในข้าพระบาทผู้ได้ฉลองบรมบาทพระร่มเกล้าตั้งแต่ดารุณยุพพยาวยามเสวยสวัสดิ์ไม่ได้มีพระกายที่จะระคายคุณมนหมองของขาดพระราชอัตยาศัยก็ย่อมทราบอยู่ใต้พระบาทที่ชั่วดีเมื่อพระเป็นเจ้าจะบริจาคข้าผู้เป็นทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสช่วงชายหรือจำนงจำนายมีกมลหมายมุ่งประโยชน์ประสงค์ทรัพย์หรือปรารถนาเนื้อเลือดเชือดฉับไม่สิ้นชีวสันก็ตามแต่เจตนาผู้นั้นจะปองประโยชน์ข้ามัตตินี้ไม่ได้พิโรธเครื่องข้องจะเอาชีวิตและกายนี้ถวายละอองธุลีพระบาทบงกชพระราชมีด้วยกตัญญูกตเวทีทางธรรมทุจริตขอพระองค์อย่าได้อาภกพินิจแน่งนายในพระหฤทัยจงมีพระกมลผ่องใสสมมนัสเปรมปรีดาด้วยปริยาทานบารมีคือข้าพระบาทอันยินยอมพร้อมด้วยพระราชศรัทธาในกุศลเจตนานั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลพิเศษสมเด็จเท้าสหัสเนตรจอมสิเนรุราชเมื่อทรงทราบพระกมลประสาทสองกระสตราก็ทรงสโมสรศรัทธาพิรมร่วมอรุไทยในพระทานบารมีจึงเปล่งพระสุนทรวาทีอนุโมทนาว่าพระพุทธเจ้าข้าบรรดามัจฉิมุมานอันเป็นปัจจนิกทานมนทินอันจะห้ามมิให้ทิพยโภคมนุษย์สมบัติทั้งสิ้นพ่ายแพ้พินาศด้วยพระองค์ทรงประสาทปริยามหาทานบังเกิดมหัศจรรย์บันดาลจลาจรทั่วสกลปิภพโลกาฟุ้งเทพอนุโมทนาทุกรังอิกโรหิโสพระรมกราวบำเพ็ญบุตรทานอันยอดยากบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะบริจาคได้ดังนี้พระมยานังจักได้ชื่อว่าเป็นพรหมญาณอันประเสริฐที่สุนทรสวัสดิ์เหตุล่วงวิถีทางอบายพิบัติพยันตรายวิปัจจตุจะเป็นปัจจัยสำเร็จพระกมลที่มุ่งหมายพระมาตประมาพิเศษสัมโพธิพุทธภูมิบารมีญาณโดยปณิธานนี้แล้วแลเมื่อสมเด็จเทววัชรินทร์
ปิ่นสุทัศน์เทพธนีตรีเนตรตรัสอนุโมทานบารเมศและวิจารจินตนาว่าควรอัตมภาพจะคืนถวายพระเกศแก้วกัญญาเยาวะวิมานมาศจะได้บำรุงบำเรอบรมบาทดูดกันก่อนก็มีมัทธุระบรรหารตรัสว่าเทวะข้าแต่พระมิ่งโมลีมกฏสมุติพระวงศ์ข้าทัชชินีเป็นเผ่าพงหินดาภิกขาจารย์ทั้งชรารูปวิการเกือบจะวายชีวาตไม่ควรครองพระน้องนาดนางกระสัดขอคืนถวายไว้ปฏิบัติบวรบาททำบองควรแต่คู่ครองสองสุริยวงศ์บวรวิสุทธิชาติทั้งพระฤทัยไสประสาทสองเสมอเหมือนพระราชศรัทธาสมทั้งสองครองพรบมจริยาศิลปิเศษยะถาปโจสังโควะโดดดังสังสเวทกับกระแสกาติรวาลีข้าวผ่องพันพิสุทธิเสมอสมานผ่านประดุดนางนั้นปุญญานิกายิราธาทั้งสองพระองค์จงแสวงกุศลสรรพสุจริตบำเพ็ญพุทธกรกิจกอบก่อบรกิจดาธิการอย่ารู้อิ่มพระบวรสันดานพิงพุญโยภาพกว่าจะบรรลุโลกุตตราบเลิศในธาตรีเมื่อเท้าเทพกรุสีจากถวายวรอัตดาพรแด่สมเด็จพระบรมนอชินวรรวิวงจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้มิใช่พราหมณ์ชราทิชาชาติเทวินโทเป็นเท้าสกเทวราสุรธิบดีมาสู่พระองค์จะประสงค์ประสาทที่สัทวรสวัสดิ์อัตถวเรศพระดมเกตจะปรารถนาพระพรอันใดก็ตามแต่พระหฤทัยบรรทุนแถลงแล้วเท้าสุจัมบดีก็สำแดงศักดาเดชแปรพระกายินเป็นตรีเนตรเหาะระเหตทยานในห้องท้องหิมพานในขณะนั้นเปล่งทิพรังสีพันโอภาสโดดดวงดารุณพานุมาตอุทัยที่วากรยังยอดยุคนทอนนั่นแลสัตโตโพธิสัตโตลำดับนั้นพระบรมโพธิพงศ์โพธิสัตว์ขัตติยาธิเบศเมื่อจะขออัถวเรศแด่ท้าววัชรินทร์ปินอมรสุราสุรเทพบพสัตว์จึงตรัสว่า สักกะนุกระทาวอดิสรสุรมเหสักมขวานผู้ครบในทานปุเรนชาตสัพพภูตาเมตราเป็นองค์อัครอัศรธิราชโมอมรแมนเรานี้มีประสงค์จะให้พระบิตุรงระงับเครื่องแค้นที่โสสาจงยกพยุหะแสนยากรออกมารับเราคืนพระนครเสวยสวรเยศปัทเมตังวรังพระพรนี้เป็นประทมวเรศแก่เราประการหนึ่งปางเมื่อคืนเข้าครองปีพรบลิปรีสำเร็จบรมกษัตราพิเศษสีสวัสดิ์มหิสวรรค์ฟูงนักโทษที่รับราชทันพันธนาการ ให้ได้ปล่อยเปลืองทุกทรมานจากจำจองทุตเยตังวรังพระนีเป็นคำรบสองจงประสิทธิ์ประสาท
อันเอิงอันเอกนิกรประชาราษฎร์ทั้งหนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงชีพก็ด้วยขัดขวางด้วยความจนจะพากันสัญจรเกลื่อนกล่นมาสู่สำนักเราก็จงได้ทำนุปลูกเลี้ยงเหล่าทรชนคนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยพิพิธโภคากรยานสัพพวัฏฐานลังการอันอุดมตาเตเยตังวรังพระพรนี้ให้สมเป็นคำรบสามอันหนึ่งก็อย่าให้ลุกอำนาจมาตุคามกอบด้วยกายทุจริตในประธารกรรมอธรรมกิจกามคารุโทษจงปรีดาสาธารสันโดษวิสุทธิสันดานอย่ามุ่งหมายฝ่ายมิจฉาจารจำนองจิตจะตุเทตังวรังวเรพระพรนี้เป็นสีประสิทธิ์ให้แก่ข้าอันหนึ่งซึ่งอัคราอุรสาอันเกิดจากอกจงมีชนลมายุยืนยงด้วยยศศักดิ์ให้ปราบปรามโมปรปักประชยเยตด้วยทศธรรมทั่วทะเลทำรงพอบปัญจเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบหาประการอันหนึ่งปางเมื่อถึงบุรีรมสถาพรการอรุณภาตให้แสนสัตรัตนมาทิพยพิรุณธราจงตกเต็มสกลมหานครพิสารชัตเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จสมปณิธานเป็นคำรบหกอันหนึ่งเบื้องว่าบริจาคทานแก่ยาจกทั่วธรณีพระราชทรัพย์อย่ารู้สินสัพพโภคาอย่าพึงท้อถอยศรัทธาอาดูลเดือดร้อนจงสมมนัสทอนอำนวยทานสัทธเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดประการโดยกำหนดอันหนึ่งเมื่อเราดับขันธ์ที่วงคตจงอุบัติบันดาลในสวรรค์ดุสิตเทวสถานทิพวาสแล้วจุติสู่ปัจฉิมชาติในมนุษย์โลกาจงบรรลุพระปรมาภิเษกสมโพธิ์อัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จประโยชน์แปดประการเท้ามกวาลจงประสิทธิ์สมมโนรสจำนองโดยดำริประสงค์แล้วแลงภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสังวรสิขาเทวินโทสมเด็จเท้าเทพสุเรนทราธิบดีเทวราชทรงสดับวจนาถของนราธิเบศจึงตรัสว่าอัตจึงได้ทรงประสาทอัตถวเรศประสิทธิประสาทตามประสงค์อาจิรังวัตเมตโตอีกไม่นานนักพระบรมอัครบิตุรงค์ก็จะกรีธาตวยหารพหนแสนตุยากรออกมารับเสด็จคืนพระนครเชตุดรดำรงราชสัตว์เสวยปิภพสิปรีบุรีรัตบราตมหิศลอย่าทรงพระจินดาอาดูลไม่เป็นไรคงจะเสร็จสมอฤทัยทุกสิ่งสารอัปมาโตอิจงมีพระกมลมันอย่าประมาทในพรหมจริยวาสเสวยสุขวิเวกเนคขมปรมัตถบารมีโดยพุทธกรพิธีนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสมาธิญาณเทวราชาสมเด็จเท้ามกวาลวัชรินเทเวศผู้เฉลิมมกุฏเกศแสนสุรกนาทั้งสองสวรรค์ชั้นกามภจรเทพธานีสุชัมปติเป็นพระราชมีองค์อัปสรสุรางสุชาดา
สมาสมอนวิ่งวิมลมานวรังทัตวาถวายพระพรแปดประการแก่พระมหากษัตริย์แล้วก็เสด็จนิวัตพิวงคณิเวศเวชยันในดาวดึงสวรรค์นั่นแลอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาก็ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้และในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรในคณะพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพคือท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมกันฟังเทศมาชาติในครั้งนี้จงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละพร้อมทั้งปฏิภาณคุณธรรมสารสมบัติมุ่งมาตรปรารถนาประการใดที่อยู่ในวิสัยสามารถก็ขอให้จงพรันสำเร็จสมโนประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถามาพอเป็นสวนานุตริยานิสงส์จึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะเช่นนี้

0: ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: บ้างค่ะอยู่บ้านก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มาว่าไม่มีอะไรทำเลยค่ะก็พยายามหาเวลาว่างๆมาเล่นกับคุณปู่แต่ก็กังวลว่าจะไปไหวไหมจะสนุกไหมแบบว่าจะเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู
2: ่ว่าไง
1: ทำอะไรอยู่คะทำไมหน้าเบื่อ
2: ๆไม่มีอะไรจะทำเบื่อเลย
1: เคที่กำลังจะไปเล่านิทานอยู่เลยคุณปู่อยากไปไหมคะ
2: โอ้ยปู่ไม่เคยเล่าไม่เล่าให้ใครฟังได้ล่ะปกตินะไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะได้แต่ฟังเขาเล่ามาเราไม่เคยเล่าซะเองมันก็เลยเงี้ยไม่ดิมันไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายยังไง
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะเคที่มีผู้ช่วยสอนค่ะ
2: ต้องเล่าได้นะชัวร์นะ
1: ชัวร์ค่ะ
2: เอาล่ะไปเลยกัน
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไร
3: วันนี้จะมีคุณปู่คุณหลานมาเล่านิทานกับเราด้วย
4: ดีมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่เน
3: า
4: ะ
3: ใช่ เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เนี่ยคุ้นเคยกับเราแต่คราวนี้มีแขกพิเศษมาเด็กๆ เขาจะให้ความสนใจหรือว่ามันจะมีผลยังไงเกิดขึ้นบ้างก็อยากติดตามเหมือนกันว่าเป็นไงค่ะ
0: และแล้วคุณปู่หมูกับหลานเคที่ก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจกันแล้วซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทซึ่งเป็นทำเลที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพแต่โรงเรียนแห่งนี้กับเก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในละแวกนั้นซึ่งเรื่องราวของโรงเรียนนี้ถูกสร้างเป็นโฆษณาให้คนในสังคมได้ประทับใจกันมาแล้ว
2: จะมาทำอะไรกันนะ
1: เล่านิทานค่ะ
2: เหร
5: อสวัสดีค่ะ
2: เรามาหาใครด้วย
5: สวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหล
1: เอ้า
5: สวัสดีค่ะ
2: สว
5: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณน้องคุณโบแล้วครับ
5: ใช่แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาเตรียมตัวข้างบนกันไหมคะ
0: และเทรนเนอร์ทีจะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์น้ำและเทรนเนอร์โบสองสาวนักเล่านิทานนั่นเองครับ
3: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่28นะคะแล้วก็ร่วมกับรัฐศาสตร์จุฬาค่ะคือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็พอดีมาร่วมมือกับโรงเรียนวรรณวิทย์นะคะแล้วในรุ่นเนี่ยก็จะมีศิษย์เก่าท่านนึงเป็นสถาปนิกเขาก็เลยออกแบบสนามแห่งนี้ก็จะมี

0: แนวคิดว่าทำไมตรงนี้ต้องปีนทำไมตรงนั้นต้องสไลเดอร์ลงไปทำไมบันไดต้องสูงแบบนี้ก็คือจะมีที่มาก็คือเขาอยากจะให้เด็กๆอะค่ะกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการต่างๆพอเรามีสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันว่ารอบด้านเนี่ยมันจะเสียวๆนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าต้องระวังไม่ให้ตกขนาดผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้เกิดการเล่านิทานขึ้นเพราะว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยเด็กๆไม่ขึ้นมาเล่นเลยมีไอเดียว่าเราควรจะมีการเล่านิทานสัปดาห์ละ1ครั้งอะค่ะเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กๆเขาอยากที่จะปีนขึ้นมาเล่นแล้วก็มาฟังนิทานข้างบนก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเล่านิทานณสนามเด็กลิงขึ้นมา
1: สัตว์อะไรเอ่ยที่มีหนามแหลมๆใช่แล้วมันก็คือเจ้าเม่นตัวน้อยนั่นเองแล้วก็ถือดอกโคลเวอร์ซึ่งมีทั้งหมด4กลีบอยู่ด้วยนี่ไงอยู่ในมือของมันเห็นมั้ยไม่ใช่เจ้าเก่ารัดนี่นะหูเจ้ากระรอกตกใจก็เลยหนีดีกว่าสำหรับโบก็เล่ามาประมาณ1เดือนแล้วค่ะทุกๆวันพุธเลยค่ะช่วงประมาณตอนเที่ยง40อะค่ะถึงช่วงบ่ายๆก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ดูจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจกับหนังสือที่เรานำมาค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะนำนิทานจากด้านหลังอะค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนิทานห้องสมุดเล็กๆเราก็ยังมีการแบบคัดเลือกหนังสือเล่มอื่นๆที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับเด็กอะค่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยที่นี่ค่ะ
2: จริงๆการใช้นิทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่านิทานเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆเป็นสิ่งสาระสัตว์หรือเป็นตัวละครที่เด็กๆรู้จักหรือชื่นชอบอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆดึงดูดสนใจกับนิทานนั้นๆได้แล้วก็นิทานนี่มีข้อดีตรงที่ก็จะสอนในสิ่งต่างๆนะทั้งคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่างๆก็เป็นโอกาสที่ครูหรือคนที่ดูแลเด็กเนี่ยก็จะใช้สิ่งนี้ช่วยในการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เรื่องของใช้ในการสอนเหล่านี้เนี่ยเด็กกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนาะถ้าเกิดว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแล้วก็เล่นกันบ้างระหว่างที่คุยหรือเล่าเรื่องเนี่ยก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยเกิดความรักกันมากขึ้นมีโอกาสที่เด็กก็จะเชื่อเราฟังเรามากขึ้นอย่างนั้นนะครับ

0: เอาละครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้คือการปูและปรับพื้นฐานการเล่านิทานโดย2เทรนเนอร์ใจดีพี่น้ำและพี่โบไปดูกันครับว่าปู่หมูและน้องเคที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไร
1: พี่คะถ้าเกิดหนูอยากเล่านิทานเก่งๆต้องทำยังไงเหรอคะ
2: ถ้าเกิดอยากเล่านิทานเก่งๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะน้องเคที่จะต้องเลือกนิทานที่อยากจะเล่าก่อนแล้วก็เราก็จะต้องอ่านนิทานของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในเนื้อเรื่องนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันถึงวิธีการจับนิทานใช่ไหมคะพี่น้ำ
3: ใช่
2: แล้ว
3: ค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะคนที่เล่าจะได้มองเห็นนิทานของเราด้วยเดี๋ยวเรามาลองถือนิทานไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเวลาเราถือนิทานนะคะเปิดทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ที่เราถนัดลองยกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะและใช้มือขวาก็ได้ค่ะจับไว้ที่ตรงประมาณตรงกลางของเล่มอย่างนี้ส่วนมือซ้ายนะคะจะเป็นมือที่เราเอาไว้สำหรับใช้เปิดหน้าทำตาลองเปิดฝึกเปิดไปเรื่อยๆค่ะการที่เราเอามือนึงนะคะจับไว้ตรงกลางค่ะจะทำให้หนังสือเนี่ยเปิดอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะเวลาพี่โบสามารถยกไปข้างหน้าก็ได้ยกมาข้างหลังก็ได้ง่ายไหมคะ
1: ง่ายค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้เวลาเราเล่านิทานเราจะควรใช้เสียงที่หลากหลายก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดในเนื้อเรื่องค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเราก็ใช้เสียงเล็กๆแต่เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆเราก็จะใช้เสียงใหญ
4: ่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกำลังเดินเล่น
1: นี่น้องท้องอย่าลืมสิว่ามันไม่มีหมาปากน่ะแล้วน้องก็จะบอกว่าแต่ว่าพี่ดูโดนหมามาเป่าบ้านไปนะขอเข้าบ้านสิ
5: อันไหนวันนี้เคที่เลือกนิทานเรื่องอะไรมาลูก
1: หนูเลือกนิทานเรื่องหนูทำได้ค่ะ
5: หนูทำได้
2: หนูทำได้
5: อันนี้เคที่ได้ลองอ่านยังคะว่ามันเกี่ยวกับอะไร
1: ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูตัวเล็กๆที่ขอให้แม่ช่วยทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้เขาก็เลยพยายามทำด้วยตัวเอง
2: อันนี้ก็คือถูกต้องแล้วก็คือพอเราเลือกปุ๊บเราก็อ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจเวลาเราเล่าก็จะได้เป็นธรรมชาติเน
1: า
2: ะ
1: เขาสอนว่าเราจะต้องแบบว่าทำเสียงชี้นู่นชี้นี่ชี้นั่นแล้วก็แบบว่าต้องเว้นจุดอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็แบบว่าได้เคล็ดลับอะไรนู่นนี่นั่นมากเลยค่ะได้เยอะมากเลย
5: จบแล้วใช่ไหมคะพี่น้ำมีข้อแนะนำนิดนึงมาถึงตรงที่เขาจะมีคำว่าหนูทำได้ใช่ไหมให้เคที่เนี่ยอ่านตรงนี้เล่าตามนี้ไปก่อนแล้วพอเล่าจบว่าเราทำอะไรไปบ้างค่อยตะโกนว่าหนูทำได้ดีกว่าอาจจะสนุกกว่าไหมดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะ
5: มีอะไรอีกที่เคที่กังวล
1: มันพูดไม่ค่อยชัดอะค่ะ
5: พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะพี่โบว่าชัดไหม
2: ชัดนะคะ
6: ชัดนะ
2: ถ้าอยากให้ชัดเราอาจจะช้าพูดช้าลงอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
5: ถ้ามีตรงไหนพูดไม่ถนัดหรือว่าพูดผิดเนี่ยพี่น้ำแนะนำเคที่ว่าให้ผ่านไปเลยเนาะเราอาจจะไม่ต้องเล่าตามนี้เป๊ะๆก็ได้เราพอตรงไหนที่เราติดเราก็รีบอ่านข้ามไปเลยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักเนา
1: ะ
6: เขาชวนให้ทำนู่นทำนี่ร่วมก็แค่เหมือนถ้าเขาคนเดียวอ่ะเขาเอาปู่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะมากที่สุดเขาก็ชวนเล่นนั่นชวนนั่นชวนทำเล่นเกมนู้นเกมนี้ก็ไปก็ทำให้เราไม่เหงาอ่ะไม่ซึมเศร้าทำให้เราเกิดความรักกับความสัมพันธ์มากขึ้น
5: แล้วคุณปู่ล่ะคะคุณปู่วันนี้เลือกนิทานเรื่องอะไรมาคะ
6: ปู่หยิบเล่มนี้มาดูมันถูกใจปู่อ่ะยามเช้าไอ้ยายเช้าหัวเราะดังห้าห้าห้าให้หวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ปู่ก็พยายามจะทำให้ใครที่ฟังแล้วสนุกสนานนะนางเอกในเรื่องนะเช่านี่นะแต่หุ่นไม่ค่อยดีนะแกเดินเดินไปเจอร้านดนตรีขายเครื่องดนตรีใหม่ยายเช่าสนใจก็เดินเข้าไปหาไปเลือกไปหยิบไปดูไปจับนะพอใจชอบใจหัวเลยหัวเราะห้าห้าห้าไอ้หวยอีกแล้ว
5: เป็นไงบ้างคะพี่โบถามพี่โบก่อนดีกว่า
2: ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พี่น้ำบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านเหมือนก็ได้คืออาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่ก็เหมือนกับอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายแต่ละหน้าแล้วก็อย่างที่คุณปู่ค่ะบางทีก็มีชี้ชวนให้ดูจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบว่าดีเหมือนกันนะคะเพื่อแบบว่าเผื่อเด็กๆมาฟังเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นจุดต่างๆในหนังสือด้วยแล้วก็คำแนะนำก็อาจจะมีการเว้นเนื่องจากทุกหน้ามันจะมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใส่พลังลงไปอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะเว้นจังหวะนิดนึงว่าหัวเราะเสียงใสดังแบบว่าเป็นการกระตุ้นว่าจะดังแบบไหนแล้วก็บางทีเด็กที่ฟังแล้วเข้าใจค่ะเขาก็จะหัวเราะตามคุณปู่ได้เลยค่ะก็จะสนุกไปพร้อมกันหมดเลยพี่น้ำมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
5: ก็ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีการใช้สัมผัสคำใช่ไหมพี่โบก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านตามนี้ได้เนี่ยแล้วก็เน้นตามนี้มันก็จะได้อีกความรู้สึกหนึ่งหรือว่าจะเล่าแบบที่คุณปู่เล่าแบบเมื่อสักครู่ก็ได
6: ้ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหม
5: ได้เลยค่ะ
6: ชอบเพราะมันสนุกดีอ่ะมันไม่เครียดอ่ะปู่เล่าสนุกไหมล่ะ
1: สนุกมากเลยค่ะ
6: เหรอแล้วทำไงสนุกแล้วทำไม
1: ฮ่าฮ่าฮ่า
2: พี่ทำได้ไหมคะ
3: ตอบนี้ค่ะตอบว่า
1: หนูทำได้
6: ทำได้ไปเลย
1: ไปเลย
3: ไปเลย
6: อยากเล่าแล้วตอนนี
0: ้คุณผู้ชมทราบถึงประโยชน์ของการเล่านิทานไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการเล่านิทานนี้มีประโยชน์หลากหลายด้านเพราะนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับวัยเด็กแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่เป็นอย่างดีครับ
6: เริ่มแรกมันก็เราก็ไม่ค่อยถนัดพอมีคนมาสอนมาแนะนำเราก็ทำให้เราดีขึ้นพัฒนาก็ยกระดับมาขึ้นรู้สึกสนุกอ่ะรู้สึกเรามั่นใจเริ่มมั่นใจบ้างนะ
1: ก็มีอยู่นะคะเพราะว่าปกติหนูจะแบบว่าเล่าเร็วๆหน่อยก็บางคนก็จะฟังไม่ทันค่ะแต่ตอนเนี้ยได้เคล็ดลับว่าถ้าเกิดเล่าแบบว่าช้าๆเขาจะได้แบบว่าฟังเราทัน

0: คะ
1: การที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ

0: จากช่วงที่แล้วที่ปู่หมูกับน้องเคที่ได้ฝึกซ้อมการเล่านิทานได้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าพอลงสนามจริงความตื่นเต้นและความกังวลจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจมาเรียนรู้ออกมารูปแบบใดน้องๆโรงเรียนวรรณวิทย์จะฟังนิทานรู้เรื่องกันหรือไม่แต่ยังไงคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ
1: ก็ไม่รู้เขาจะสนุกป่าแต่เขาก็ตอบคุณน้องดีนะเพราะว่าอยากให้เขาสนุกร่วมกันเพราะไม่เคยเล่านิทานมาก่อนไงก็เลยกังวลว่าเขาจะไม่สนุกร่วมด้วยไง
2: มีคำแนะนำจะ
3: มี
2: ไหมคะ
3: คำแนะนำเหรอคะก็อาจจะเหมือนกับว่าให้กระชับขึ้นกว่านี้นิดนึงพี่น้ำมีคำแนะนำไหมคะ
2: อ๋อมีนิดนึงค่ะก็มีเทคนิคนิดนึงค่ะคุณปู่เวลาเราถือหนังสือเนี่ยให้ยกขึ้นสูงนิดนึงหรือว่าง่ายๆเลยคือพาดไว้ที่บ่าของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่กันลืมเมื่อกี้มันอาจจะบางทีมันอาจจะร่วงลงไปข้างล่างแล้วเด็กน้องๆแถวหลังเราจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแล
1: ้
2: ว
1: ก็มืดไป
2: ค่ะด้วยถ้าเกิดเรายังจำเนื้อเรื่องไม่ต้องก็มีวิธีง่ายคือพอเราเปิดแล้วค่ะเราก็เพื่อมานิดนึงก็ได้เพื่อมองตัวอักษรนะคะเราก็จะเห็นเราจะมองเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะอ่านได้ด้วยเวลาเราประมาณนี้ค่ะนอกนั้นก็สนุกเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเด็กๆ ก็ชอบนะที่คุณปู่เล่า
1: ครับ
2: แล้วสำหรับเคที่ล่ะคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างเล่านิทาน
4: สนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ
3: เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่ได้มาเล่านิทาน
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้พี่โบมีข้อแนะนำนิดนึงค่ะคือที่ทำอยู่ดีแล้วนะคะดูสนุกแล้วก็สดใสมากๆเลยแต่ว่าอยากให้ลองมองแล้วก็สบตาเด็กๆที่เราเล่านิทานให้ฟังค่ะทั้งข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังจะได้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันและกันด้วยค่ะ
2: ทำได้ไหม
4: ได้ค่ะ
2: ทำได้เนาะพี่น้ำก็มีคำแนะนำอีกนิดเดียวคือเคที่เวลาเปิดหนังสือใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าเหยนขึ้นไปนิดนึงต้องเอามาอยู่แบบนี้พิงตัวไว้ก็ได้ค่ะเนาะตอนเหยียดขึ้นไปเพื่อนๆข้างหลังก็อาจจะเห็นไม่ชัดเราก็แค่ปรับระดับหนังสือลงมานิดนึงอาจจะพาดไปบนไหล่แต่ว่าถ้าเคที่ยืนก็พาดไว้ตรงช่วงอกช่วงเอวตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็วิธีการเปิดหนังสือก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนาะโดยรวมโอเคเลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ดีทั้งคู่เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะดีเป็นคนละแบบถ้าอย่างนั้นพี่น้ำกับพี่โบมีภารกิจพิเศษให้คุณปู่กับคุณหลานทำ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: นั่นก็คือ
3: เล่านิทานด้วยกันนั่นเอง
4: เย
3: ้จุดๆโดยที่นิทานที่พี่น้ำเลือกมาก็คือเรื่องนี้เลยค่ะวัวดำกับวัวขาว
1: เอาร
3: ับภารกิจไปเลย
1: อ้าวไปเลย

0: บกันอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่น้ำกับพี่โบนะวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยคือคุณปู
1: ่คุณปู่ขาว
0: และ
2: พี่ทีค่ะ
0: เคที่ดำใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พี่ดำ
0: เพราะว่าวันนี้คุณปู่กับเคที่มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังชื่อเรื่องว่าวัวดำกับวัวขาวเอาพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับคุณปู่หน่อย
1: วัวดำเนี่ยวัวดำว่ายผิดลุงขาวลุงขาววิ่งหนีวัวดำนี่ไงโอ้โหตับแทบแตกเลยวิ่งหนีมันไล่จะขวิดเราเราจะไปไหนโดดลงน้ำดีกว่า
2: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
1: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
2: ลุง

0: โอ้โหอีกอ่ะหนีไปไหนเว้ยลุงดำเหนื่อยหอบลุงขาวหมดแรงลุงดำกับลุงขาวจึงเลิกโกรธกันเช็คแคนกันนะเราเป็นเพื่อนกันไอ้วัวดำไม่ขิดลุงขาววัวขาววัวขาวก็ไม่ขิดลุงดำเห็นไหมเป็นเพื่อนกันละเขาเรียกเฟรนด์ลุงดำแบ่งต้นหญ้าให้ลุงขาวลุงขาวแบ่งต้นข้าวให้ลุงดำเนี่ยต้นข้าวให้ลุงดำสับกันแล้วเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่โกรธกันนะเป็นเพื่อนกันดีอย่าไปโกรธกันมันไม่ดีนะบอกให้เป็นเพื่อนกันไว้ดีชาติเจริญเรื่องนี้ก็จบโดยสมบูรณ
1: ์อ่ะปรบมือให้คุณปู่กับเชฟพี่หน่อย
0: มีความสุขเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนกันทำให้อะไรๆก็ดีนะเป็นเพื่อนกันนะจำไว้อย่าไปโกรธกันมีอะไรก็คุยกันจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆเออนี่เดี๋ยวคู่นี้เห็นมั้ยกอดคอกันเห็นมั้ยเออนี่คู่นี้อ่ะไหนเป็นเพื่อนกันไหนกอดคอกันดิ
1: กอดคอแล้วกอดคอกันดี
0: นี่นี่ตบมือตัวเองหน่อยแล้วเออเป็นเพื่อนกันนี่เป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันรักกันนะรักกันมากๆ

0: จริงๆความจากไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบสับทางการแพทย์ชัดเจนนะครับเป็นแบบว่าโดยเรื่องของผู้สูงอายุผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์ของวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยแต่ก่อนนี้แล้วก็คงชีวิตก็อาจจะอยู่ในช่วงลำบากอาจจะต้องต่อสู้หรืออะไรต่างๆมาเราก็อาจจะลืมไปว่าไอ้ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากที่จะสนุกสนานหรือทำอะไรต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยโอกาสหรือขาดสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเด็กใบนี้เนี่ยเขาก็เติบโตมาด้วยช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความพร้อมต่างๆมากขึ้นเราอยากจะให้ความรักความดูแลอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยประสบการณ์ที่มีมันก็ต่างกันแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยมีความที่ชอบที่จะสนุกสนานอยู่แล้วอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ก็ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณผู้ชมให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดฮุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรการ

0: ามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทางนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีเซลินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนซอร์เทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาทิสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้างและเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force.

0: 2026 open. Welcome and thank you.
1: ทั้งทอดพระเนตรปีดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมโดยรูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลัก
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพื้นให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราองคมนตรีเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์มีความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งจะทำให้ประเทศชาติและบ้านกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณองค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าพระนเรศวรพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดทองธรรมชาติวัดกุนนทีจังหวัดราชบุรีวัดศรีสุมังจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการประกอบอาหารการเพ้นรองเท้างานปั้นจากผงขี้เลื่อยและการต่อเรือพระที่นั่งจำลองทั้งได้ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังจนต้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนกลับคืนสู่สังคมโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริ
3: เป็นเยี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เพื่อเป็นสิริมงคลและผู้แสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
5: ตลอดปีจงมีสุขใจ
6: ตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกข์สุข
7: ถ้าผิวขาดมาแต่หัวเนี่ยลอยมาท่านสุดชื่อหยอนนะโผล่พรวดมาเนี่ยกลางวงเนี่ยโอ้โหหัวขาดล่วงมาขณะที่คุยกันแม่มันดีจริงๆท่านว่าผีแย่ก้นเนี่ยถ้านั่งร้องอ่ะโอ้โหสนุกสนุกแต่การสนทนาธรรมะก็เป็นสนทนาพอห้าปุ๊บวันที่ประกาศเนนไม่รู้ท่านสนทนาเสร็จแล้วก็ดึกแล้วพระบทเนนสมแบบอย่างแปลว่าในพุทธศาสนามีแบบอย่างว่านอนสนงานสุวโจอยู่สององค์สองรอคือหนึ่งเด็กๆสมณเณรคือพระอยู่กับใครก็ได้เป็นที่ต้อนรับและเป็นผู้ที่ว่านอนสนง่ายเลี้ยงง่ายจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายในกริเมตสูตร

0: ส่งน้ำหนักตัวขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองด้วยว่าเสร็จต่อไปต้องไปไหนต
1: ่อ
0: มันเป็นการวางแผนนะนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ปิ้งไปได้เลยมันเป็นการวางแผนการเดินทางวางแผนชีวิตนะฮะทำให้เรารอบคอบขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
1: มองลงมาข้างล่างบ้างไหม
0: ผมแนะนำว่าอย่ามองมางล่างอันนี้สำคัญคือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วแล้วเราเฟิร์มแล้วเนี่ยนะสายตาควรจะอยู่กับจุดที่เราจะไปต่อไป
1: คราวนี้พอประสบความสำเร็จแล้วถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะกลับมาปีนให้มันสูงขึ้นไปอีกไหม
0: คิดอยู่นะฮะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วนะฮะแล้วก็สนุกครับ
2: นี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีก
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านนี่ครับผมครับ
4: ค่ะ
0: นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้ว
4: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยัคฆ์ไลท์2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาแต่สัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกำลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่านะคะซึ่งสองภาวะนี้เป็นภาวะหักโค้งเพราะเราหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
0: ครับครับ
1: และทางรายการก็มีประกาศนียบัตรมอบให้พยัคฆ์ไลท์2497ของเราครับผ
4: ม
1: นี่เลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผม
4: ยินดีด้วยค่ะ
1: และครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอาเล็ก
5: หุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ดับเบิลบีลงมาถึง4
6: และอันดับสุดท้ายคือเรตติ้งดีหมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดย
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร
8: กำลังทุกล็อกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแค่ไปดาวน์โหลดกันเลย
9: ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: เพราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราเลยมีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลความ
1: เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
2: ในความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับคนปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบๆที่แล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมจริงแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะคะก็คือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มต้นไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความเป็นปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติ

0: ติก็มีตัวอย่างให้ดูนะฮะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่าไวท์แมตเตอร์ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดเนี่ยมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะฮะแล้วก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณไวท์แมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะ MRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะกว่าการตรวจเดิมที่กล่าวมาแล้ว
1: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆในสมองของคนเราก็
2: เราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในสวิสอายุนิดเดียวอายุ 2-3 ขวบตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนนึงที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถสมองนอกจากนี้การกระทบกระแทกกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงและเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
3: เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
1: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย 5ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน

0: 6. เก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่คบเพื่อนฝูงหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างวัย 7. ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสร
1: ู้บอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไป
2: ชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% ประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่แอป

0: Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี70เราจะรู
1: ้อุ้ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้วเชียร
4: ์อาการตึงเครียดไงต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ
5: ๆสวยมากเปลวไฟสวยมากเลย
6: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
7: ดูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะกอล์ฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
1: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมจะแบบโบให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ่เหรอ
8: ใจเย็นๆใจเย็น
1: สวยเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
8: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
1: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
8: ว้าว
1: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กก็มีที่นี่เหมือนกัน
8: ใครชอบแอนทงแอนทีคมาที่นี่เลย
1: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผม
8: ค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
9: คุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช
9: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
1: ไม่ใช
9: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
1: ไม่ใช
10: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
1: อะเบาหวาน
10: เล่นมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นซะน้ำตาลขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหงื่อตวกอีก
1: เหงื่อแตก

0: น่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
1: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
1: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
3: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
4: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
5: ตาลายมั้งคะ
6: บางคนก็บวมบางคนก็ผอม
0: ถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
7: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
8: เฮ้ยวันเดินที่กินมึงไม่เคยเลี้ยงใครอ้
9: าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
0: โชคดีมาก
9: คุณหมอชอบมันต้องจำคุณหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
4: เอาเส้นหมี่ละกัน
9: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหม
4: อ้าวโอเค
8: เฮ้ยถ่ายได้ด้วยเหรอ
9: ผมมีความรู้ทันนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
8: เส้นเลียด
9: อะไรนะ
8: เส้นเลียดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ่
9: เส้นเล็กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูง
4: โอ้โห
9: เป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรบอกว่าถูก
8: ขนลุกเลย
9: นี่ไง
0: โอ
9: ้ลดแอร์หน่อย
0: ลดแอร์
8: หนาวท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ให้90%
9: เนี่ยขอบคุณแม่ครับผม
8: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
9: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
4: เส้นหมี
8: ่เล็กน้ำ
9: เอาละฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็น
8: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
9: ั่
8: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
4: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้ก็คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนอินซูลินเนี่ยไม่ขาดนะแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
9: คุณหมอฮะเอางี้ดีกว่าผมขออาการแบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้สัก 3-5 ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
4: ควรมาก็คือเนี่ยชีบอย
9: ห
4: ิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
9: 3ละ
4: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้
8: หญ
4: ิ
8: ง
4: ใช่
9: อ
4: ๋
9: อเหรอ
4: ใช
9: ่ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
4: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพลาดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
8: นั่งไงมีมังคอหอยเอง
4: เซอร์ไพรส์
8: เดี๋ยวจะถึงปากอยู่แล้วไหม
4: มันคอหอยโทษทีนี
9: ่พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
4: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
9: โอ้ยเอาเลยงั้นกิน
4: ดีไหมทำไมล่ะคะกลัวน้ำตาลขึ้นเหรอ
9: จะกินข้าวกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือด
4: ใช่
9: พี่แอนนาผมให้เกียรติ
8: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
4: ที่เจาะนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
8: แล้วมันจะมีเลือดได้ยังไง
4: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
9: นี่สูงไหมครับ
4: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
9: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
4: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70-99
9: อันนี้คือปลอดภัยสุด
4: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงประมาณ
8: เจาะเลยไม่เจ็บแต่ปวด
4: ไอ้คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึง100
8: อยากได้เลขสูงๆก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
9: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
4: ใช่ค่ะเมื่อประมาณ
8: ว่ากินเสร็จแล้วต้องจ่อยอะไรบอกไม่เอาแล้วนะยังไงบอกให้กินแล้วค่อยๆกลางนี่คุยซะเส้นอึกเลย
9: โอ้ยพูดมันชัดๆสิคุย
4: คุณอันนาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุด
8: ๆๆ
4: ไม่เหมาะไม่เหมาะ
8: เกลือหรือน้ำตาล
9: น้ำตาล
4: จะไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
8: ผลไม้ที่กินได้สักอย่างเลยนะ
4: เฮ้ยไม่จริงไม่จริง
9: นี่ไง
8: ชมพู่กับบะหลั่งแล้วก็เก็บมากไว้ได้ด้วยเก็บได้นิดๆหน่อย
9: ๆแล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
8: ไม่ได้เลยน้องนั่งเก็บอะไรก็ไม่ได้
4: จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
9: เป็นชดเชย
4: เป็นการชดเชยแล้วเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนกินไม่ได้นะคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะส
9: ม
4: โดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวัน1ส่วนเนี่ยสมมุติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วนห้าส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปละสองลูกกล้วยอีกหนึ่งลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่สองส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยที่มีเส้นประมาณสองทัพพีเนี่ยได้ส่วนแต่ห้ามมากินข้าวเพิ่มห้ามสั่งโอเลี้ยงนะห้ามสั่ง เครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อมื
9: ้อมันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่ให้อาการ
4: คุมให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
9: แค่นั้นเอง
4: ใช่ค่ะ
9: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี่อ๋ออันนี้ไป
4: ดูเดี๋ยว
10: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
9: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
8: แล้วเด
9: ี๋
8: ยวน
9: ี้
10: ไม่เป็นแล้วค่ะ
8: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
4: หายได
7: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ามาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
11: หรือใช้เฮียดี
7: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
9: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
8: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี

0: ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
1: า
0: ะเนี่ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย
2: นี่อะไรน
1: ี่เฮ้ยของเล่น
3: โอ้จักรจันทร์ร้องอ่ะ
1: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนาะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอยู่
3: เปลี่ยนมาหลายอย่างอะไร
0: เริ่มยังไง
1: เออตอนนี้กินยาอะไรอยู
3: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ดคราวนี้เราดูแลตัวเองมากไงเราดูตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกเฮ้ยยาเบาหวานครึ่งอีกแล้ว
1: อ
3: ันนี้ต้องมือละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160-170หมอบอกอย่างนั้นต้องมือละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
0: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่แอนนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมไหม
1: หมายถึงตัวยาม
0: ีผลกับไตมั้ย
1: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยาเออยาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
0: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหเอานิ้วไปย
1: ื
0: ม
1: เดี๋ยว
3: ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
0: โอ้โห
1: นับจนละเอียดได้5ปีพอดี
0: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
1: ควรจะไปบ้าง
0: ต้องตรวจ
3: ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
0: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนาเฮียใช้เนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
1: นี่นั่น
3: ข้าวข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
0: ปิยะ
3: ข้าวปิยะ
0: ข้าวกล้องสรวิทย
3: ์ข้าวสรว
0: ิทย์ไปเล่นตรงนู้นเลย
3: ตรงนู้นเขาเพิ่งไล่มาเนี่ย
0: ข้าวเหนียวลืมผัวอย่าให้เมียกินนะ
1: ห้ามซื้อกลับบ้าน
3: อันนี้มันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
0: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
3: ไอ้นี่คล้ายๆหมดสำนักเลยนะ
0: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะ
1: จ้า
0: พร้อมไหมจ้าหนู
1: มาพร้อม
0: ไปจ้าไปรับแขก
3: ทาระมากเลยเนี่ย
0: ทำไม
3: เดี๋ยวมันอยู่ตรงนี
4: ้นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นาเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
3: ชื่อเต็มๆคือชื่อเจง
0: เจงคิดไม่เอาเสียอย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนพาพวกออกไปลบเนี่ยนะครับ
5: ไม่ใช่
0: พี่เจงนี่
5: เรื่องขนม
0: พี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
3: ที่มามาจากตรงนู้น
0: ไม่ใช่สิ
3: เวลาจะไปเขาจะ
0: จุดเริ่มต้นของขนม
5: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
0: ครับ
5: คุณปัญญาไทยก็ใช้ในลูกตาลมาทำขนม
0: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดทักที
5: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
0: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
5: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะใส่เนื้อลูกตาลไปใน
3: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ถูก
0: เป๊ะอาใส่ลงไปในแป้ง
5: นานว่าได้เลยค่ะ
3: นวดได้เลย
5: ไม่ใช่ค่ะ
0: นวดแป้ง
1: นวดผิดตำแหน่ง
0: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเน
5: าะ
0: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
5: น้ำตาล
3: เอาใส่เยอะ
1: ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
3: โอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทาน
5: อ
0: ะหวานน้อยลงหน่อยได้ไหม
5: หวานน้อยได
3: ้ได
0: ้งั้นแค่นี้พอไหม
5: พอค่ะ
0: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
5: ขีด
0: สองขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
3: ถ้าต่อไป
1: เอาเค็มปลาแลมปลาแลม
5: กะทิ
3: สด
0: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี
5: ้ก็จะเป็นอย่างน
0: ี้มาปั้นเป็นเส้
5: น
0: โอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
5: ไปต้มค่ะ
0: ไปต้ม
3: เ
5: ป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
0: โอเค
3: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
0: ครับผม
5: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
3: ันจะลอย
0: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
5: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
0: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
3: แล้ว
5: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะ
3: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
0: เฮ้ย
5: ได้
0: ได
5: ้
1: แล้วเรามีเคล็ดลับยังไงคะ
5: งดแป้งงดของหวาน
1: ค่ะ
5: แล้วก็ออกกำลังกาย
0: อุ้ยเหรอ
1: สุดยอดตัวยา
0: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันเริ่มหายไปจากเราละ
5: 3เดือนแรกก็เห็นผล
0: เฮ้ยโอเคนะ
1: ก็คือหยุดยาได้เลย
5: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
1: น้ำตาลต่ำ

0: ออ3เดือนเองอ่ะ
1: 3เดือน
0: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
2: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
0: ้
2: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
0: คะ
2: ความดัน
3: มา
0: คือโรคอื่นมันจะตาม
3: มากันเป็นชุด
0: แพ็คเป็นแพ็ค
3: เป็นแพ็ค
2: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
0: ้
1: ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
3: ใช่อันนี้เรื่องจริง
2: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอด
1: ใช่
3: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
0: ถามนี้ดีกว่าพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหม
1: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เราหวังมาครึ่งมาสักสองร้อยอยู่แล้ว
3: อะไรเมื่อกี้ยัง1 2 3 123อย
0: ู่เลยอ้าวคุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: นุ่มเหนียวหอมตาล
4: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
0: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
2: ้คุณหมอค่ะไม่มีวันหย
0: ุดขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณคร
0: ับ
3: ขอบคุณพี่เจง
0: ขอบคุณครับ
1: อีกชิ้นได้ใช่ไหม
0: ก็คุณหมอบอกไม่ได้
1: ไม่เกิน3
3: อ๋อใช่
0: ครับ
3: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือด
1: ออกกันตอนนี้ออกกันแล้วชิ้นที่3เนี่ยออกกันแล้วต้องไปก่อน
0: เอาไปค่อยๆๆฮะ
1: โอ้โห
0: เกือบมิดตัว
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
1: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
0: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
5: ครับ
0: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับชื่อเต็มๆคือชูแวบชูแวบ
0: ชูแวบคุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวกับขาเขอไหมโรคเบาหวานเนี่ย
3: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลย
0: ครับ
3: นะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
0: กลัวว่า
3: จะกลัวจะมีแผลที่เท้า
1: ขาขาแล้ว
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
0: ื่
3: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
1: กลัวโดนหอย
3: บาดขึ้นมา
1: ขึ้นมา
3: เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ
0: ่เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
3: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็ว
0: พร้อมเลยไหมครับ
1: พร้อมเลย
0: พร้อมไปเลย
1: เดี๋ยว
0: อะไร
6: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
0: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังมาอีกเหรอ
6: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
1: เฮ้ยหลักการง่ายๆ
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะรู้เดี๋ยวเส้นตรงไม่ตรงตรงนี้โอ้โห
0: โอ้โหเดี๋ยว
1: ทางไม่รอ
0: ใจเย็น
1: โอ้โห
0: ไปพวกเรา
3: ไป
0: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
3: ระวังจมน้ำ
0: ตายแล้วโอ้โห
1: ทำเลยเราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้ไม่ต้องเดินทาง
3: ก้นมันอยู่ที่ไหน
0: โอ
3: ้
0: โห
3: ใส่ไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
1: ้เฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีพวกเรือเอาละว่าไรแค่นี้แหละ
0: มันลึกไงมันลึก
1: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
0: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
6: ใช่ค่ะ
0: ทำย
6: ัง
0: ไงนะ
6: หยิบออกมัน
0: หยิบตรงปลาย
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วปากลงไป
6: ปาก
0: ประมาณ1ข้อนิ้วโป้ง
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: 1 2 3
1: ชัวร
0: ์ปากเลยครับนี่นะฮะ
6: แล้วก็ถอยหลังค่ะ
3: โอ้
6: ลึกไปแล้วค่ะ
0: นี่เขาบอกแค่1ข้อนิ้วโป้ง
1: อันนี้จังหวะ
6: ลึกไปแล้วเขาไม่เติมเตือนนะคะ
4: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับ

0: ให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
1: ้ผมเมื่อยขาเมื่อหมอเมื่อกี้ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีท่าบริหงบริหาร
2: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท้าเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได้เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
1: ก็ควรจะบริหารเท้า
2: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี้
1: เลยคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
2: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
1: ต้องทำยังไงฮะคุณหม
2: อค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
1: ยกขึ้นมาก
2: ระดกไปเท้าขึ้น
1: กระดกขึ้น
2: กระดกลง
1: กระดกลง
2: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย
1: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปนี่แหละคุณหมอ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเลื้อหลังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
1: คุณหมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมด
2: ค่ะ
1: แต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
2: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
1: ่
2: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง มันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้งสองอย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
1: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
2: ทำจากข้าวลืมผัวน
1: ี่
2: มาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
3: ขอคารวะน้องรองกับซอใหญ่หนึ่งจอก
1: เขาเชิญเด็ดที่หอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
2: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
1: ใช่ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครจะเป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
4: อัลไซเมอร์ด้วย
1: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่
2: อ
1: นาก
2: ็
1: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
4: ดีมาก
1: นะชนให้กับพี่อนาขอให้หายจากโรคเบาหวานแล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
4: โรคส่วนตัว
1: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
2: ค่ะ
1: ออกมาจากสังคมที่เหมือนแออัด
2: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
1: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
4: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหมอ
1: เขาไม่ได้ถามว่าใครมีสาระว่ากัน
4: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระคนที่เป็นสาระลองมา
1: พ
4: นาเป็นเบาหวานอย่างเดียวไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรถามว่าวันนี้ได้อะไ
1: ร
4: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านอ่ะเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
1: ้
4: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
1: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อนาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
4: ครับ
1: และแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่นก็ไม่เครียดพี่อนาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
4: ชิวๆอย
1: ู่สามารถจะดูแลกันได
2: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
1: ้
2: วันนี้คุณอนาก็น้ำตาลลดลง อย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
1: นะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
4: ข้าวลืมผัวค่ะ
1: เออดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
4: ขายไปของเอามาเอาไปเก็บที่เดิม
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้นะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการบูชาพระนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระการบูชาพระก็คือการแสดงออกถึงความเคารพ

0: ในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะบางคนบอกอ่ะงั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะการไหว้พระการบูชาพระนะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจที่จะสร้างความสงบสุขนะคะและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่ามันสามารถช่วยสร้างบารมีได้หรือไม่นะความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในรายละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: มิตรพุทธท่านโยมอ่อนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยก็คือเรื่องของการไหว้พระบูชาพระแน่นอนนะพระอาจารย์เราก็ด้วยความเคารพนะฮะเราถึงได้ไหว้พระนะบูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายาน
1: แบบธรรมเนียมของมหายาน
0: ค่ะนะบางคนก็บอกเหมือนพระจีนอย่างนั้นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์พระจีนอานัมทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีภูฐานอะไรต่างๆในโซนนั้นก็เป็นโซนพระพุทธศาสนามหายาน
0: เจ้าค่ะเขาให้ความสำคัญนะแล้วก็มีความหมายอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย
1: ์โอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นบันไดก็เป็นบันไดขั้นแรกนะนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยก็จะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ1พระกับเจ้า
0: พระกับเจ้า
1: พระกับเจ้าพระคือพระพุทธองค์เจ้าก็คือเทวดาคือจะมีความเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพเทวาอารักษ์คือเทวดาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็บูชาเทพเจ้าต่างๆเนี่ย
0: เวลาเราไปวัดจีนจะเห็นครบเลย
1: ใช่ไหมฮะอันนี้คือการไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
0: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกัน
1: คือจะต้องบูชานะ
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมเทวดาในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจู้เอี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางตรงนี้ด้วยและที่สำคัญคือผู้มีพระคุณเราไปอยู่บ้านในเมืองไหนเราต้องเคารพผู้นำของประเทศนั้นๆมาอยู่ในเมืองไทยเรามีบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค
0: ์
1: ถ้าท่านไม่ให้เราอยู่เราลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเราไม่มีที่อยู่นะตั้งแต่อดีตมาแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาและก็กตัญญู
0: เจ้าค่ะ
1: นะอันนี้ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมากประการที่สองประการที่3ต้องบูชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียงทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นพระกับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
0: เจ้าค่ะ
1: 4อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิตไม่ตกต่ำถามว่าการบูชาไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมไม่นะไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใคร
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สร้างเวรเพื่อได้ผูกกรรมต่อใครแต่เป็นการที่เรามีจิตใจรำลึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากเพราะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
0: ค่ะชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
1: หนึ่งพระกับเจ้าเนี่ยแน่นอน

0: ขยายความเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระคือพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสักยมุนีนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยเราให้ความเคารพทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดถึงพระพุทธองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เรากราบทั้งหมดทุกองค์เลยแต่ปัจจุบันเราล้ำลึกนึกถึงพระคุณจากองค์พระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคนจีนเราก็นับถือเหมือนกันแต่เราเรียกเสกเกียหมอนิฮุกเสกเกียก็คือมาจากสักยะมุนีก็คือมุนีมุนีฮุกก็คือพระพุทธองค์เสกเกียหมอนิฮุกก็คือสักยะมุนี
1: พุทธะองค์เดียวกันนั่น
0: องค์เดียวกันแต่ภาษาเพี้ยนกันไปนิดหน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: แค่นั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะแต่ในยะความหมายคือการบูชาพระพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว
1: ์เจ้าค่ะ
0: บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็การบูชาเทวดา
1: เจ้าค่ะ
0: เทวดาด้วยนะฮะบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม
1: ่
0: ทุกภพชาติต้องรำลึกนึกถึงทุกภพชาติด้วย
1: โอ้นี่คือความกตัญญูเป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
0: โอ้นี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
1: ความกตัญญู
0: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานคนจีนแน่นอน
1: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับพระอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีเป็นคาถาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หนึ่งบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้แก่เช่น
0: ในโบราณเขาจะจุด
1: เจ้าค่ะ
0: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะนะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันหอมไม้กฤษณา
1: ค่ะ
0: จุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่ในยะความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคุณทีนะเรียกก้งเชียงก
1: ็
0: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้ก็คือเครื่องของหอม
0: แ
1: ล้วผลไม้เหรอเจ้าค่ะอาจารย์เห็นบางครั้งจะมีจัดเตรียม
0: พอบูชาด้วยเครื่องของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้หยุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นธูปเทียนไฟฟ้าแทน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
1: จุดเทียน
0: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม
1: ้
0: ดอกไม้นะ
1: ค่ะ
0: สี่ผลไม
1: ้ค่ะ
0: หรือน้ำชาน้ำสะอาดเอามาอธิษฐาน
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะห้าลงมือปฏิบัติสำรวมด้วยกายวาจาจิตน้อมไปด้วยศรัทธา
1: หนึ่งก็คือความหอม
0: 1เครื่องของหอม
1: 2แสงสว่าง
0: 3ความงามก็คือดอกไม
1: ้4ผลไม้
0: ผลไม
1: ้5ก็คือน้ำชา
0: 5
1: คือปฏิบัติ
0: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
1: ็
0: ลากลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์อธิษฐานขอให้เป็นสิ่งมงคล
1: ค่ะ
0: เอามาทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆที่เกิดแต่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะขอให้มันหลุดล่วงออกไปด้วยฤทธานุภาพของน้ำทิพย์นี
1: ้นี่คือการจัดเตรียมสิ่งที่เราจะบูชาพระแล้วขั้นตอนล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์หลังจากที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัตินะฮะลงมือปฏิบัตินี่ก็คือการสวดมนต์นั่นแหละ
1: ต้องสวดมนต์บทไหน
0: เจริญพรเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้เราไม่ว่าจะนิกายไหนนะเหมือนกันเลยนะบูชาพระพุทธองค์คือการกล่าวนะโมตัสสะนั่นแหละ
1: อ
0: ๋
1: อเจ้าค่ะ
0: นะครับหรือว่าอรหังสัมมาของทางพระไทยเราใช่ไหมทางคนไทยเราของคนจีนเราก็เริ่มต้นจากการบูชาของแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะนะโมตัสสะทาโตก็คือนะโมตัสสะภควโตนั่นแหละ
1: อ๋อ
0: แต่เพียงแค่คนละภาษา
1: ค่ะค่ะ
0: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต่างๆเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นแล้วพิจารณา

0: ดูว่าการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านของโยมเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วเช้าเย็นเนี่ยสองเวลานี่ถูกแล้วแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหน่อยก็คือการจุดธูปเพราะการจุดธูปในบ้านเนี่ยนะฮะควันมันจะอุดอู้อยู่ในบ้านซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยนะมันอาจจะสุขภาพไม่ดีนะบูชาเราก็ต้องมีขอบเขตขอบข่ายนะฮะอย่างในวัดสมัยก่อนอาตมามาไม่ไหวในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขลังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอูดกันอะอาตมาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่อาตมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าอาตมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีว่าดีดีมากหลวงพ่ออาตมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอีโหงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปไงต้องมีปัญญาแล้วปัจจุบันเนี้ยพอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมหิ้งพระทำความสะอาดทุกวันฝุ่นมาจากไหนก็มาจากไอ้ขี้ธูปนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ขี้ธูปมันละเอียดไงพอมันหล่นลงใช่มั้ยพอมันหลง
1: ลมพัดก่อน
0: ลมพัดมันก็ฟุ้ง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สูดเข้าไป
1: อ
0: าตมาว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคือการจุดธูปเทียนในที่ในห้องแอร
1: ์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ควรทำจุดได้แต่ต้องดับจุดพอเป็นพิธีและเครื่องฟอกอากาศเขาก็จะเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
1: ใช่
0: ไหมฮ
1: ะ
0: เทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอ่ะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เขาเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญ
1: มีฝุ่นมีอะไรด้วย
0: ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
1: พระอาจารย์คะแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำตัวเองก็ได้ไปพบปากกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนขังตัวเองอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นะพออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้คุณสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอ่ะไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่านะฮะอย่างบางคนก็มาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: มาไหว้พระยูไลไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมด้วยคนมากันเยอะเลยมาหาเพื่
1: อ
0: นแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไปเราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้เคลื่อนไหวอะชีวิตของคนนะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอวดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหวมันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มไม่ได้
1: แต่จิตใจต้องสดชื่น
0: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: เห็นด้วยค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่างๆรับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
0: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้า

0: ถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าพระมาจากคำว่าวระวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็ต้องประเสริฐ
1: ใ
0: ช่ไหมฮะเพราะพระแปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตัวนี้ตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ห้องสะอาดสะอาดโล่งๆโปร่งๆยิ่งห้องแอร์ยิ่งดีนะเงียบเงียบหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนเขามีการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใครนะนี่คือคำว่าประเสริฐคือเราไม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคำที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
1: ค่ะ
0: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ให้มันผิดเลยมันก็ยากอยู่นะเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเอารักษาไม่ครบ5ก็ให้เหลือ4ก็ยังดี
1: เจ้าค่ะ
0: เหลือ3ก็ยังดีเหลือ2ก็ยังดีเหลือ1ก็ยังดีถ้าไม่เหลือสักข้อเลยนะอาตมาว่าตายดีกว่าไม่มีค่าของคนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างบารมีได้อย่างไรเจ้าคะ
0: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการไหว้พระทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านจิตที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตไงจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
1: เจ้าค่ะ
0: ยืนยัน
1: พระอาจารย์คะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าคะ
0: มุมมองของอาตมานะถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่ามันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงชีวิตเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์นะฮะทั้งตัวเองและครอบครัวและส่วนรวมนะธรรมะเกิดขึ้นในใจเราเองก็ต้องรู้ธรรมเหมือนกันว่าแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วธรรมะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์หรือสุขนะมั้ยฮะถ้าเราทุกข์ใช่อันนั้นเราไม่มีธรรมเครียดอยู่คนเดียวเราไม่มีธรรมคนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราต้องเบิกบานด้วยใช่ไหมฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพจิตใจถ้าเอิบอิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรรมคือท่านจะเห็นอะไรท่านก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะอ่อนโยนก็อยากจะช่วยเหลือ

0: ทำอะไรก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
1: อ
0: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเอาคิดง่าย
1: ๆให้ได้คิดกันเลยนะ
0: เอาให้ได้คิดกันเลย
1: แล้วหากว่าบางคนบอกการไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
0: คือความพอดีเนี่ยจำเป็น
1: เจ้าค่ะ
0: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดเราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
1: ค่ะ
0: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกเนี่ย
1: โอ้ยิ่ง
0: อันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าเขาก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ
1: ่อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับ
0: เก้าอี
1: ้ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมครับ
0: มันอยู่ที่ว่าคอนโทรลจิตใจได้ไหมคอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหนการไหว้พระเราจะเห็นผลหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัวตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่และมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิทำไมขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได้เพราะท่านฝึกมานาน
1: เจ้าค่ะ
0: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดินตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสบายกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เดินไป
1: ฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะคร
0: ับ
1: ไม่ให้วอกแวก
0: ไม่ได้วอกแวกเลย
1: ไม่ให้อยากได้นู่น
0: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได้อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านรัศมีวันนี้สอน
1: ท่านว่ายังไง
0: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
1: ่ค่ะ
0: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาก็ตกใจคำนี้ไม่เคยได้ยิน
1: เป็นยังไงครับ
0: คุณหมอท่านบอกว่าผมเช้าผมทานกล้วย2ลูกทานกล้วยน้ำว้าไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิดๆพอให้สดชื่นพอมีแรงแล้วก็ไปเดินในห้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินในห้างก็เดินกลับไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าอยากจะกินอะไรก็มีอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุข
1: ค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นจริงนะแต่เราก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ยคำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีน
1: ะ
0: เพราะว่าท่านเป็นผู้นักเป็นนักปฏิบัติธรรม
1: พบว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีและแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะฮะมันก็จะทำให้รู้สึก
0: จะเกิดขึ้นเอง
1: ใจว่าเรา
0: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
1: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
0: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
1: ต้องมีสติประกอบกัน

0: ด้วยนะคะพระอาจารย์คะท้ายสุดตรงนี้นะคะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: เชิญพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไรอ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากันเราต้องยังดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมาเยอะแล้วแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมายของชีวิตเรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้องเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
0: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เมตตาพุทธเจริญพร
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนดาวทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้นะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการบู

0: ชาพระนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระการบูชาพระก็คือการแสดงออกถึงความเคารพนะฮะในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะบางคนบอกอ่ะงั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะการไหว้พระการบูชาพระนะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจที่จะสร้างความสงบสุขนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่ามันสามารถช่วยสร้างบารมีได้หรือไม่นะความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในรายละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: มิตรพุทธท่านโยมอ่อนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบากรุบครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยก็คือเรื่องของการไหว้พระบูชาพระแน่นอนนะนะพระอาจารย์เราก็ด้วยความเคารพนะฮะเราถึงได้ไหว้พระนะบูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายานนะคะ
1: แบบธรรมเนียมของมหายาน
0: ค่ะนะบางคนก็บอกเหมือนพระจีนอย่างนั้นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์พระจีนอานัมที่เบตญี่ปุ่นเกาหลีภูฐานอะไรต่างๆเนี่ยโซนนั้นก็เป็นโซนพระพุทธศาสนามหายาน
0: เจ้าค่ะเขาให้ความสำคัญ
1: น
0: ะแล้วก็มีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์โอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นบันไดก็เป็นบันไดขั้นแรกนะนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยก็จะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ1พระกับเจ้า
0: พระกับเจ้า
1: พระกับเจ้าพระคือพระพุทธองค์เจ้าก็คือเทวดาคือจะมีความเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพเทวาอารักษ์คือเทวดาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาเทพเจ้าต่างๆ
0: เ
1: นี่ย
0: เวลาเราไปวัดจีนจะเห็นครบเลย
1: ใช่ไหมฮะอันนี้คือการไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
0: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกันนะ
1: คือจะต้องบูชานะ
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมเทวดาในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจูเอี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางตรงนี้ด้วยและที่สำคัญคือผู้มีพระคุณเราไปอยู่บ้านในเมืองไหนเราต้องเคารพผู้นำของประเทศนั้นๆมาอยู่ในเมืองไทยเรามีบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค
0: ์
1: ถ้าท่านไม่ให้เราอยู่เราลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเราไม่มีที่อยู่นะตั้งแต่อดีตมาแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาแล้วก็กตัญญู
0: เจ้าค่ะ
1: นะอันนี้ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมากประการที่สองประการที่สามต้องบูชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียงทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นพระกับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
0: เจ้าค่ะ
1: 4อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิตไม่ตกต่ำถามว่าการบูชาไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมไม่นะไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใคร
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สร้างเวรเพื่อได้ผูกกรรมต่อใครแต่เป็นการที่เรามีจิตใจรำลึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
0: ค่ะชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
1: หนึ่งพระกับเจ้านี่แน่นอนขยายความเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระคือพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสักยมุนีนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยเราให้ความเคารพทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดถึงพระพุทธองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เรากราบทั้งหมดทุกองค์เลยแต่ปัจจุบันเราล้ำลึกนึกถึงพระคุณจากองค์พระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคนจีนเราก็นับถือเหมือนกันแต่เราเรียกเสกเกียหมอนิฮุกเสกเกียก็คือมาจากสักยะหมอนีก็คือมุนีมุนีฮุกก็คือพระพุทธองค์เสกเกียหมอนิฮุกก็คือสักยะมุนี
0: พุทธองค์เดียวกันนั่น
1: องค์เดียวกันแต่ภาษาเพี้ยนกันไปนิดหน่อย
0: เจ้าค่ะ
1: แค่นั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะแต่ในยะความหมายคือการบูชาพระพุทธเจ้า
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว์
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็การบูชาเทวดา
0: เจ้าค่ะ
1: เทวดาด้วยนะฮะบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม
0: ่
1: ทุกภพชาติต้องรำลึกนึกถึงทุกภพชาติด้วย
0: โอ้นี่คือความกตัญญูเป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
1: โอ้นี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
0: ความกตัญญู
1: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานคนจีนแน่นอน
0: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
1: เจริญพร
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีเป็นคาถาเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หนึ่งบูชาด้วยเครื่องของหอม
0: อันไม่แก่เช่น
1: ในโบราณเขาจะจุดธูปกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะนะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันทร์หอมไม้กฤษณาจุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่ในยะความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคุณทีนะเรียกก้งเชียงก
0: ็
1: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
0: อันนี้ก็คือเครื่องของหอมแล้วผลไม้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นบางครั้งจะมีจัดเตรียม
1: พอบูชาด้วยเครื่องของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้หยุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
0: เจ้าค่ะ
1: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นธูปเทียนไฟฟ้าแทน
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
0: จุดเทียน
1: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม
0: ้
1: ดอกไม้นะ
0: ค่ะ
1: สี่ผลไม
0: ้ค่ะ
1: หรือน้ำชาน้ำสะอาดเอามาอธิษฐาน
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะห้าลงมือปฏิบัติสำรวมด้วยกายวาจาจิตน้อมไปด้วยศรัทธา
0: หนึ่งก็คือความหอม
1: 1เครื่องของหอม
0: 2แสงสว่าง
1: 3ความงามก็คือดอกไม
0: ้4ผลไม
1: ้ผลไม
0: ้5ก็คือน้ำชา
1: 5
0: คือปฏิบัติ
1: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
0: ็ลาก
1: ลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์อธิษฐานขอให้เป็นสิ่งมงคล
0: ค่ะ
1: เอามาทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆที่เกิดแต่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะขอให้มันหลุดล่วงออกไปด้วยฤทธานุภาพของน้ำทิพย์นี
0: ้นี่คือการจัดเตรียมสิ่งที่เราจะบูชาพระแล้วขั้นตอนละเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์หลังจากที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัตินะฮะลงมือปฏิบัตินี่ก็คือการสวดมนต์นั่นแหละ
0: ต้องสวดมนต์บทไหน
1: เจริญพรเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้เราไม่ว่าจะนิกายไหนนะเหมือนกันเลยนะบูชาพระพุทธองค์คือการกล่าวนโมตัสสะนั่นแหละนะครับหรือว่าอรหังสัมมาของทางพระไทยเราใช่ไหมทางคนไทยเราของคนจีนเราก็เริ่มต้นจากการบูชาของแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน
0: นะ
1: นโมตัสสะทาโตก็คือนโมตัสสะภควโตนั่นแหละแต่เพียงแค่คนละภาษา
0: ค่ะค่ะ
1: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
0: ค่ะ แล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต่างๆเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติ

0: ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นแล้วพิจารณาดูว่าการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านของโยมเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วเช้าเย็นเนี่ยสองเวลานี่ถูกแล้วแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหน่อยก็คือการจุดธูป

0: จะสุขภาพไม่ดีนะบูชาเราก็ต้องมีขอบเขตขอบข่ายนะฮะอย่างในวัดสมัยก่อนอาตมามาใหม่ๆในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขลังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอูดกันอะอาตมาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่อาตมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าอาตมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีไหมเขาบอกว่าดีดีมากหลวงพ่ออาตมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอีโหงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปไงต้องมีปัญญาแล้วปัจจุบันเนี้ยพอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมหิ้งพระทำความสะอาดทุกวันฝุ่นมาจากไหนก็มาจากไอ้ขี้ธูปนั่นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ขี้ธูปมันละเอียดไงพอมันหล่นลงใช่มั้ยพอมันหลง
1: ลมพัดก่อน
0: ลมพัดมันก็ฟุ้ง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สูดเข้าไป
1: อ
0: าตมาบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคือการจุดธูปเทียนในที่ในห้องแอร
1: ์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ควรทำจุดได้แต่ต้องดับจุดพอเป็นพิธีและเครื่องฟอกอากาศเขาก็จะเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
1: ใช่
0: ไหมฮ
1: ะ
0: เทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอ่ะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เข้าเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญ
1: มีฝุ่นมีอะไรด้วย
0: ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
1: พระอาจารย์คะแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำตัวเองก็ได้ไปพบปากกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนตัวเองอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นะพออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้ผลสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอ่ะไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่านะฮะอย่างบางคนก็มาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: มาไหว้พระยูไลไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมด้วยคนมากันเยอะเลยมาหาเพื่
1: อ
0: นแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไปเราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้เคลื่อนไหวชีวิตของคนนะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอวดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหวมันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มไม่ได้
1: แต่จิตใจต้องสดชื่น
0: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: เห็นด้วยค่ะ
0: อ
1: าจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่างๆรับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
0: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าพระมาจากคำว่าวระวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็ต้องประเสริฐใช่ไหมฮะ เพราะพระ

0: แปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตรงนี้ตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ห้องสะอาดสะอาดโล่งๆโปร่งๆยิ่งห้องแอร์ยิ่งดีนะเงียบเงียบหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนเขาพิการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทําก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใครนะนี่คือคําว่าประเสริฐคือเราไม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคําที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
1: ค่ะ
0: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ให้มันผิดเลยมันก็ยากอยู่นะเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเอารักษาไม่ครบ5ก็ให้เหลือ4ก็ยังดี
1: เจ้าค่ะ
0: เหลือ3ก็ยังดีเหลือ2ก็ยังดีเหลือ1ก็ยังดีถ้าไม่เหลือสักข้อเลยนะอาตมาว่าตายดีกว่าไม่มีค่าของคนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างบารมีได้อย่างไรเจ้าคะ
0: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านจิตที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
1: เจ้าค่ะ
0: ยืนยัน
1: พระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าค่ะ
0: มุมมองของอาตมานะถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่ามันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงชีวิตเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์นะฮะทั้งตัวเองและครอบครัวและส่วนรวมนะธรรมะเกิดขึ้นในใจเราเองก็ต้องรู้ธรรมเหมือนกันว่าแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วธรรมะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์หรือสุขใช่ไหมฮะถ้าเราทุกข์ใช่อันนั้นเราไม่มีธรรมเครียดอยู่คนเดียวเราไม่มีธรรมคนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราต้องเบิกบานด้วยใช่ไหมฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพจิตใจถ้าเอื้ออิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรร
1: ม
0: คือท่านจะเห็นอะไรท่านก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะอ่อนโยนก็อยากจะช่วยเหลือทำอะไรก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
1: อ
0: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเอาคิดง่าย
1: ๆให้ได้คิดกันเลยนะ
0: เอาให้ได้คิดกันเลย
1: แล้วหากว่าบางคนบอกกัน

0: ไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
1: ค
0: ือ
1: ความพอดีเนี่ยจำเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดเราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
0: ค่ะ
1: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกเนี่ย
0: โอ้ยิ่ง
1: อันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ่
0: อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับ
1: เก้าอี
0: ้ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมครับ
1: มันอยู่ที่ว่าคอนโทรลจิตใจได้ไหมคอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหนการไหว้พระเราจะเห็นหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัวตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่แล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิทำไมขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได
0: ้
1: เพราะท่านฝึกมานาน
0: เจ้าค่ะ
1: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดินตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสบายกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เดิน
0: ฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะครับไม่ให้วอกแวก
1: ไม่ได้วอกแวกเลย
0: ไม่ให้อยากได้นู่น
1: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได้อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอน
0: ท่านว่ายังไง
1: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
0: ่ค่ะ
1: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาก็ตกใจคำนี้ไม่เคยได้ยิน
0: เป็นยังไงครับ
1: คุณหมอท่านบอกว่าผมเช้าผมทานกล้วย2ลูกทานกล้วยน้ำว้าไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิด
0: ๆ
1: พอให้สดชื่นพอมีแรงแล้วก็ไปเดินในห้าง
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเดินในห้างก็เดินกลับไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไร
0: ค่ะ
1: ท่านบอกว่าอยากจะกินอะไรก็มีอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุขหรือว่าจะเป็นจริงนะแล้วก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ยคำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีน
0: ะ
1: เพราะว่าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรม
0: พุกว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีและแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะฮะมันก็จะทำให้รู้สึกสบายใจว่าเรา
1: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
0: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
1: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
0: ต้องมีสติประกอบกันด้วยนะคะพระอาจารย์ครับท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: เจริญพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไรอ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ย

0: เรามีอะไรมากกว่ากันเราต้องยังดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมาเยอะแล้วแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
1: ค
0: ่ะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมายของชีวิตเรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้องเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
1: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: เมตตาพุทธเจริญพร
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้จะเป็นการเทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสซึ่งจะมีพระคู่เทศก็แก่ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ผมนายอภิวัตข้อผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์ตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอาราธนาพระวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันหนึ่งก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้

0: คงจะได้สดับตรับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้ไขกุญแจเราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขมากเท่านั้นนะครับผมก็เรียนศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
1: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอติวรังยาจาทะติชันตาประชักชาธิกาเตเชตุอนุกรรมปิมังปะชาง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติอิณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วกำลังจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติถ้าฝนได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธาหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิตติวัฒน์และท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวต้นไม้ที่วัดนี้จึงจะงอกงามสดใสได้อายุขึ้นและในการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดงานนี้และก็มีความเข้มแข็งคึกคักตลอดมาเป็นเทศบาลเดียวที่ออกโทรทัศน์มากที่สุดเพราะนายกท่านอยากจะอวดคนบ้านท่านนะและญาติโยมทั้งหลายก็สบายสบายใจมีงานอย่างนี้ดีท่านจะได้แต่งหน้าแต่งตาออกจากบ้านบ้างนี่ถ้าไม่มีงานวันนี้มาท่านหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนั่งปล่อยผมปล่อยเผ้าใส่เสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อคอกระเช้านั่งแงนหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยสิฮ่ากูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝาก

มือกันอย่างนั้นมันก็ร้อนท่านพอมีงานแต่ละทีมาก็แต่งหน้าแต่งตาใครสวยใครแก่มากก็ต้องแต่งมากเรามาอายุเยอะแล้วสาวสาวเขาโชว์เนื้อหนังกลางกลางก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเนื้อพลอยท่านมีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทอคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแต่งเยอะๆเดินไปไหนนะเขาไม่รู้จักคุณนวรัตน์เขาจะถามอย่างนี้เฮ้ยยายคนนั้นมันเมียใครวะเนี่ยแต่งตัวสวยอิบอายเชียวพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าเหรอผัวเขาคงรวยนะรวยดูปากรวยจนปากแบะรวยเขาให้เมียเขาแต่งตัวเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครอยากจะอวดความรวยนะมีวิธีการอวดอยู่สองเรื่องหนึ่งเข้าวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลให้เจอชื่อเราให้เจอรูปเราไว้สองเข้าวัดเนี่ยตามเสาเนี่ยมีชื่อตระกูลเราไหมสามกำแพงที่เขาเราจะสร้างในนู่นฝั่งกันนู้นน่ะกำลังพับที่วัดเจ้าอาวาสนะฮะทางจังหวัดนะครับเอารูปไปติดข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ถูกไหมฮะรูปไปติดเลยขายขยายใหญ่เอาช่องละ 50,000 ใหญ่มากเอาช่องละ 200,000 คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติท่านเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเองและในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านฮะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน 20-50 บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาทใช่ไหม 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะแต่จุดเถอะท่านทำเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตา5ดวงจากขุนอุทปาธิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฝ้าฟางจากขุนอุทปาธิญาณอุทปาธิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทปาธิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทปาธิให้มีวิชามุทธเจ้าอาโลโกอุทปาธิมองทุกอย่างให้มันโล่งโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตา5ดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเวลาจุดเทียนว่าคาถานี้และในวันนี้ญาติโยมก็มากันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารใช่ไหมท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมเนี่ยเป็นจะนั่งวัดเงี้ยต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธายังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแก่อาตมา10วันคนปี500มักจะบวชเยอะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนโมจบแล้วนะตอนตั้งนโมโยมก็ประนมมือนโมจบแล้วก็เอามือลงแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ท่านประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบแบบแบบแบบแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่านนั่นวันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ยมันต้องมี3วัดถ้าถามว่าคนไทยมี3วัดอะไรคือ1วัดวาอาราม2วัฒนธรรม3วัตรปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่าง3วัดถ้าห่าง3วัดวิบัติในชีวิต1วัดวาอารามมาวัดกันนะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรณ์วัดผาสุกการามชื่อดีทั้งสองวัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู้นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไป

0: างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเรากับวัดพระมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาบางทีพระดีแต่โยมไม่มีศรัทธาโยมก็เสียเปรียบโยมมีศรัทธาแต่พระไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าแต่ตมาเชื่อว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยต้องดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีหูตาโยมเยอะคนจ้องจับผิดพระเยอะไม่ได้จ้องดีเลยนั้นมาจับผิดพระเยอะเจอความผิดพระก็อยู่ไม่ได้นั้นองค์ไหนรอดตามาได้เนี่ยพระดีนะท่านนะอย่าไปนึกว่าพระป่าพระเขาดีนะโอ้ตาเป็นสับปะรดท่านแวบแวบแวบแวบแค่เจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกุฏิในโดนนะไม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั้นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบว่าโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามานึกว่านิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแนไปวัดนู้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดนู้นสิทำบุญวัดนู้นก็ไปสิไปไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะวัดสามัคคีกันวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำบำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมันมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนพื้นบ้านอย่าไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ไว้แต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตคำบวงสรวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัดตปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุสองเมื่อสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัดตปฏิบัติแต่วัดตปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ว่าประยุรงสาวาทท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสพบ่อยก็เป็นหวานแหวเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิงเอิงเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเริงกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบเช่นนั้นล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยมฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านเจ้าคุณธรรมที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะเทศแหล่แล้วฮาฮือระบือลั่นท่านเทศแหล่รับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่ก็เพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สักแต่ว่าคันคลองคันนาเข้าไปรับนิมนต์ไทยเทศทุกเขตขันเหลือแต่นรกสวรรค์เท่านั้นที่ยังท่านยังไม่ได้รับนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระธรรมวาทีเป็นนักเทศองค์สำคัญของประเทศเป็นผู้ที่ทำรงเทศมหาชาติทำนองหลวงทำนองราชซึ่งเป็นต้นแบบท่านอยู่วัดประโยงสาวาสนะเป็นพระที่ได้รับยกย่องเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดุสิตท่านได้รับถวายปริญญาเป็นด็อกเตอร์สองสาขาแล้วก็จะมาอีกเพราะนั้นวันนี้ได้รับอาราธนาแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรจะปรารภและก็ ขอโอกาสให้ผมได้สนทนาด้วยนะพระคุณเจ้าข้าน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้นจากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโอรส
1: ใกล
0: ้ๆมีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระดาราโทรทัศน์เป็นพระรูปเดียวที่ออกทีวีมากที่สุดวันไหนไม่ได้ออกท้องอืดต่อไปออกทีวีมากแล้วน่ากลัวจะออกพัดลมออกตู้เย็นท่านในปรารภถึงความเป็นไปเป็นมาของงานซึ่งเทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตรเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาตมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในทํานองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชชิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสามวัยนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลซึ่งท่านทั้งหลายได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทาง

0: น้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่3สถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางที่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิตอยู่4สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิตเกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายและปลายทางซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นหลักยืนยันเอาไว้ว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพสัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามวัดทั้งสามดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นวัดที่สามคือวัดตรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณมีค่าดังที่ท่านกล่าวว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตรเขาภูไทยเป็นประธานจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต้องทั้งสามวัดดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยต่อแต่นี้ไปจะได้สั่งสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งกันและกันตามที่ทุกท่านปรารถนาพระเดชพระคุณครับ
1: ครับ
0: เห็นกระเซาแย้วแย่ญาติโยมสนุกสนาน
1: ไม่ใช่แย่
0: ว่านึกว่าพระมาฟังเทศเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่คิดเหมือนพระเดชพระคุณ
1: คิดว่ายังไง
0: ผมคิดว่าวันนี้ทำไมแอร์โฮสเตสมาฟังเทศมาก
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
0: แล้วแอร์ที่นี่เป็นแอร์สายการบินที่น่ารัก
1: สายการบินอะไร
0: ไทยสมาย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวสีที่โยมใส่เนี่ยนะมันสีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้ชายแอร์ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจวดใช่ไหม
0: สจวด
1: ก็ถูกแล้วเนี่ยท่านคุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ
0: โยมผู้หญิง
1: ก็เป็นแอร์ผู้บริการเดี๋ยวผู้ชายก็เป็นสจวดใช่ไหม
0: แต่ว่าแอร์รุ่นนี
1: ้เป็นยังไงครับ
0: ไม่ใช่แอร์ใหม
1: ่แอร์อะไร แอร์เก่า
0: แอร์ปัจฉิมวัย
1: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์ไก่ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์กี
0: ่โยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียกล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
1: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี้นะ
0: อ้าวปากแบบไหน
1: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ย2ครั้งหรือ3ครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
0: อ้อทำไมอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนปากได้ด้วย
1: โยมที่นี่เขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
0: อ้อ
1: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่เนี่ยปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: โยมถวายปลาร้าไปทีละ20 30กิโล
0: กลายเป็นพระปากปลาร้า
1: ครับนี่เขาเอามารอเลยนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี
0: ่ป่าวแล้วที่แล้วมานะ
1: ครับ
0: ส่งปลาร้าไปถวาย
1: ครับ
0: ส่งผักไปถวาย
1: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
0: ไปเยอะ
1: ไปเยอะ
0: ว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันนะมีหรือเปล่าม
1: ีไหมโยมมีไหมไหนใครเตรียมปลาร้ามาบ้างนั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
0: ผมก็อยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: เหรออยากเหมือนกันเหรออ
0: ยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: ผมก็เอาไปอย่างนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: เราไปขึ้นรถผมมันได้กินปลาร้าแล้วไม่ได้ปวดหัว
0: โ
1: อ้จี๊ดเลยครับ
0: โอ้ได้กลิ่นปลาร้าไม่ได
1: ้ปวดหัวจี๊ด
0: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
1: กินสิครับ
0: ได้กลิ่นปวดหัว
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายกิน
1: กินชอบ
0: หายปวด
1: หายปวด
0: อ๋อ
1: ยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
0: นี่ถามจริง
1: ๆครับ
0: วันนี้จะมาเทศกันเรื่องปลาร้าใช่ไหม
1: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: โยมก็ขยันขยอนิมนต์ท่านจะคุณประโยชน์มาเดินบอกไม่เอาผมละทัดทานหลายที
0: โอ
1: ้ผมบอกไม่เอาไม่ชอบเทศสององค
0: ์เพราะเห็นแก่ตัว
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
1: สององค์มาสลักกินแบ่งนี่ครับ
0: อืมเท่าองค์เดียว
1: สลักกินรวบ
0: โอ้ยพระอบายมุข
1: ไม่ใช่เอ้าแทนที่มาองค์เดียวใช่ไหมก็สลัดกินรวบใช่ไหมนี่มาสององค์ก็ต้องแบ่งใช่ไหมนั่นแหละ
0: มันเข้าตำราโบราณ
1: ว่า
0: ถ้าพระเดชพระคุณเทศองค์เดียว
1: ครับ
0: ท่านนายกท่านก็เป็นห่วง
1: ว่า
0: อยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีโอกาสได้เป็นพระสวเหมือนกับญาติโยมบ้าง
1: สว
0: ยังไงอยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพก่อนที่จะมรณภาพ
1: กลัวเหนื่อยว่างั้นเถอะ
0: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
1: ว่า
0: องค์เดียวแล้วหัวหาย
1: สององค
0: ์เป็นเพื่อนม้วย ถ้าสามองค์ละช่วยกันกลับไปได
1: ้โอ้แต่ว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
0: ตาย
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: เปลี่ยนเป็นว่าร
1: วมกันเราตายเป็นหมู
0: ่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
1: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
1: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่ไอ
1: ้แยกกันอยู่ตายทีละองค์ละองค
0: ์อ๋อแล้วจะเอาแบบไหน
1: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
0: ต่างคนต่างตาย
1: เออแล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนะนายกเขาเตรียมอะไรวันนี้เขาแจกสามขอนะ
0: แจก3ขอ
1: นี่ที่เขาจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
0: ้าวขอที่1
1: ที่เห็นเนี่ยมัน3ขอ
0: 1
1: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
0: ครับ
1: ที่เห็น3ขอ1ไข
0: ่อ๋อ1ไข
1: ่2ขัน
0: 2ขัน3
1: สีอะไร สีอะไร
0: รับรองไม่มีใครมายึด
1: อ๋อ
0: เพราะสีมันอ่อน
1: 3
0: ข้าว
1: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
0: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
1: นี่ที่เห็น3ขอ
0: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างนี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
1: เหรออันนี้ขอที่เห็นนะ3ขอที่เห็น
0: ครับ
1: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอหนึ่งที่มองไม่เห็น
0: หนึ่ง
1: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
0: น
1: ั่
0: นเองขออะไร
1: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้านะครับท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายสบายใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานคนมันยิ้มกันบ้าง
0: ครับ
1: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
1: วันวันหนึ่งเนี่ยยิ้มสักสามสี่เรื่อง
0: ยิ้มสามสี่เรื่อง
1: ครับ
0: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
1: ยิ้มให้โลก
0: 1ยิ้มให้โลก2
1: ยิ้มให้ลูก
0: ยิ้มให้ลูก3
1: ยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้เมีย
0: อ้าว4แล้ว
1: ยิ้มให้ผัว
0: อ้าว5แล้ว
1: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: โอ้ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแหละ
1: โบราณอีกแล้ว
0: อ้าวลูกคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกไม่ได้โบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
1: อ๋อเกิดมานานแล้ว
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
1: ครับ
0: ท่านจึงบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสจะให้ดีได้ให้ยิ้มทุกวันแต่อย่าเผลอยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยไม่สบายแง่ๆแล้วแต่ยิ้มทุกวันยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าน่ะยิ้มให้โลก
1: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักยังไม่ตายเว้ย
0: รำพึงด้วย
1: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
0: ครับ
1: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้ย
0: โอ้ยอะไร
1: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกสักคนเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู่
0: หัวใจมีความสุข
1: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วลูกนะหิวหรือยังอะไรเงี้ยถามดีๆไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูก
0: เ
1: ออบางคนเปิดปากที่บ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
0: ต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิต
1: ครับ
0: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยทุพพาสิทธิ
1: ์ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาสิทธิ์จริงๆท่านคุณ
0: ตื่นขึ้นมาก็
1: ตื่นขึ้นมา
0: หวานขานเพราะ
1: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยป่านแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกว่าตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรรสวาจาล้างปาก
0: ครับ
1: เอาเหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทธุรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาบแช่งลูกหลานนะท่านคุณ
0: โอ้เสียงสาบแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
1: เป็นประกาศิษย์ของพระพรห
0: ม
1: บ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอ

0: สือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
1: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
0: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
1: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชค
0: ครับ
1: โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
0: โชคดีมีทรัพย
1: ์ทั้งขากลับขาไป
0: นี
1: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
0: ครับขอให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยลูกพ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะป
1: ู
0: ่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
1: โ
0: อ้โง
1: ่เดี๋ยวไอ้เวลาด่าไอ้โง่เนี่ยหันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมถึงจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินเนี่ย
0: เทศกับท่าน
1: ทำไม
0: บางคนบอกด่าลูกไอ้โง่แต่อยากจะให้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านคุณ
1: มันโดนคำสาปจะตั้งแต่แรก
0: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหน่ทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจมันจะขยันไหมนะ
1: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
0: อะไรอ่ะ
1: ไอ้ควายไอ้ควาย
0: ไม่ใช่เท่านั้นนะไอ้
1: ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
0: ลองสิ
1: ลองไอ้ควายเข้าดี
0: ลองไอ้ควายใหม่สิลองสิเอา
1: โอ้
0: แม่จะตีกิน
1: นี่มันเลยไปแล้วนะ
0: แม่จะตีกินตะกี้บอกไป
1: เลยไปแล้วเลยไปแล้ว
0: เล่นซะเต็มที่อีควาย
1: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
0: เหรอทำไมอ
1: ้าวตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
0: อาเฮีย
1: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
0: เพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
1: ครับ
0: ยิ้มให้ตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างนะสามกรรม
1: 1
0: กรรมกิจ
1: 2
0: กรรมบท
1: 3
0: กรรมฐาน
1: อ๋อ
0: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
1: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
0: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญการกุศลนับตั้งแต่รักษาศีลทำบุญทุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
1: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติ3กรรมให้ได้
0: มีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรครับอากูลใช่ไหม
1: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ครับ
1: ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
0: หน้าที่เนี่ยงานเนี่ยมันมี2งานท่านทุกคน
1: อ๋อมี2งานอีก
0: ครับ
1: เอางานอะไรบ้าง
0: งานอาชีพกับงานอาสาง
1: านอาชีพกับงานอาสา
0: ครับทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่น
1: อ๋อ
0: 2งานอาสาผมเห็นคนบางคนเนี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพื่อเอาอปปรใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังนะมันไม่ได้ตังแต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้ามันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
1: เขามีจิต
0: เขามีจิตอาสาเขาเรียกจิตสาธารณะ
1: ครับ
0: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
1: ไป
0: มันไปหมดท่านเจ้าคุณโจรขโมยบ้านเสาโทรทัศน์ล้มเพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านเจ้าคุณใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
1: มี
0: ฮะ
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: ที่บางเลนนี่แหละ
0: เหร
1: อที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
0: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยเพื่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
1: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
0: ครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
0: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็

0: ทําบุญทํากุศลไปกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
1: โอ้จิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
0: ครับนี่เค้าเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมียยิ้มให้เมียคือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
1: ครับ
0: ถ้าเมียตื่นก่อนยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีอะไรกินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
1: โอ้แนะนำดี
0: อ้าว
1: เดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
0: ก็แนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
1: อ๋อ
0: ไอคนไทยมันตบเมียตอนเช้า
1: แน
0: ่อ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมต้องพูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่ง โอ้โหทนเหนื่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง จูบหน้าผากสักฟอดหนึ่งจูบเช้าๆดีครับ
1: ทำไม
0: หน้ามันเค็มดี
1: แหมรู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดนะเนี่ย
0: จริงๆ
1: พูดยังก็เคยเนี่ย
0: ไม่ใช่เคยเห็น
1: เคยเห็น
0: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนานเนี่ยแปลกท่านทุกคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
1: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้านเนี่ย
0: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนแต่งตัวสวยนะแกนะพอหันมาเมียหันมาดูเมียตัวเองแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็บางการตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหมพอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: นี่เขาเรียกว่ายิ้มให้คนรัก
0: ครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่ท่านประธานในพิธีเขาบอกพูดถึงยิ้มรับคุยกันมีความสุขสำคัญที่สำคัญที่สุดคือว่า ที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วนะเขากำหนดอายุเท่าไหร่แล้วผู้สูงอายุเนี่ย
1: 60ขึ้นไป
0: 60ขึ้นไป
1: ครับ
0: นะท่านเจ้าคุณอายุเท่าไหร
1: ่ใกล้แล้ว
0: ฮะ
1: แต่ท่านเจ้าคุณน่ะจะมีเงินเดือนแล้ว
0: อะไร
1: จะเงินเดือนแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวอายุเข้า60
0: ว่าเลยเฉยไป
1: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
0: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมแก่เพราะเมื่อวานวันเดียว
1: อ๋อแกก็เมื่อวานวันเดียวว
0: ันเดียว
1: แค่นั้น
0: เท่านั้นเองใครเขาถามอายุนะท่านยายอายุเท่าไหร่นะอย่าไปตอบเขานะแกเขาเมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
1: ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลักสี่ต่อมาเคยถามอีกบอกว่าเลยหลักสี่ต่อมาถามอีกตอนนี้เลยดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
0: เหรอ
1: นี่แสดงว่าเข้าเลข6
0: เลข6
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: แต่6กระดกเป็น9ได้
1: ล่างหรือบนเนี่ย
0: คิดเอาเองคิดเอาเองเพราะเลข6กระดกเป็น9ได
1: ้มันกลับกันได้
0: กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
1: ครับ
0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2
1: วัฒนธรรม
0: 3วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านเจ้าคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
2: ท่านผู้ชมคะความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางฝันของตัวเองไว้ตามกำลังที่ตนทำได้นะคะส่วนการได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้พึงพอใจและยกฐานะยกระดับได้เป็นการเสริมความสุขเพียงภายนอกและมันไม่ได้อยู่มั่งคงถาวรตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสดิษฐ์สวภาฤกษ์สนานและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มารู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือ

0: ของคุณ
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ออกแบบชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การออกแบบบนกระดาษนะคะแต่ว่าเป็นการเอาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างไปเรียนรู้ไปทดลองทำอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองสำคัญการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดก็สำคัญแต่สุดท้ายการคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ thinking จึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่า hand นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆ ออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำ internship เป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งคือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะ R ที่1 นะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่2นะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอ
คำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะใช้เวลา1เดือน2เดือน4 5เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก right คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำอะว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบกันวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาด

ลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนคาร์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพคเกจจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่เอ๊ะไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกมาตายระหว่างทางเนาะอาจจะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรืออ่ะให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเฟล็กตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะอยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมีแอคชั่นไอเทมหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มีaction plan หรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะ
โอ้มันก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละ ว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ๊ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกอุ๊ยอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชานอลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ right rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมและสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนเข็มทิศของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทั้งเรื่องที่1อาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่2อาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะยังเป็นนักเรียนอยู่อะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

การที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

เราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ทิงเกอร์อีกท่านนึงนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% อีกฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเอง
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภา

0: รับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้น10ปีที่แล้วนี่คือว่าอายุ10ขวบพอดีความเป็นมาของโรงเรียนปัญญาประทีปก็คงต้องเริ่มกล่าวถึงโรงเรียนทอสีก่อนเมื่อนานมากแล้วครูอ้อนซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนทอสีเกิดความรู้สึกผิดหวังขับข้องใจในระบบการศึกษาครูอ้อนมีความตั้งใจสูงมีอุดมการมีวิญญาณของครูโดยแท้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูอ้อนและโรงเรียนสามารถให้ไว้กับนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจหลังจากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทอสีโดยที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษามานานมากแล้วในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่เรียกว่าวิถีพุทธอาตมาก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือในการก็ดีและการสนทนาก็ดีกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพยายามนำอุดมการณ์นำความคิดนำความเชื่อมั่นในวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทอสีส่วนอาตมาเองนั้นตั้งแต่มาเมืองไทยก็เป็นห่วงระบบการศึกษาคุณภาพคนระบบการศึกษาคุณภาพของครูคุณภาพของการฝึกครูเพราะอาตมาก็ได้พบปะกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆและสถาบันการศึกษาต่างๆของอุบลและทางภาคอีสานเป็นประจำ แล้วสิ่งที่อาตมาถือว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือระบบการศึกษาของไทยรู้จะรับปัญญาจากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมาก
ซึ่งความเชื่อของอาตมาก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แหวกแนวและการที่มองศาสนาทั้งหลายว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความคิดผิดแล้วคงเกิดจากว่าอารยธรรมตะวันตกมันครอบคลุมทั่วโลกแนวความคิดของชาวตะวันตกยังรับความนับถือว่าเป็นสากลทีเดียว

เมื่อชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยเชื่อตามทฤษฎีตามแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าชาวพุทธก็มองศาสนาของตัวเองผ่านสายตาของคนที่ไม่ใช่พุทธโดยไม่รู้ตัวที่นี่ในโลกตะวันตกมีปัญหามากในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับศาสนาโดยเฉพาะในอเมริกาเราคงเห็นได้ชัดว่าในอเมริกามีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติคริสต์ในศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็แปลงออกเป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์สองกระแสใหญ่แต่โปรเตสแตนต์เองก็แบ่งออกไปหลายสิบนิกายแต่ในเมื่อศาสนาคริสต์นั้นเน้นความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักก็มีความหลากหลายในมีความแล้วในบางกรณีมีความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องการสอนศาสนาในโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสามัคคีแล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันมากเพราะถ้าสอนหลักความเชื่อของนิกายหนึ่งคนที่นับถือนิกายอื่นก็ไม่ยอมรับแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐมีส่วนในการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งดังในอเมริกาก็จะจึงมีหลักชัดเจนว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเข้ามาในโรงเรียนเพราะมันเป็นการเอาหลักความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาจะมีผลกระทบต่อสถาบันมีผลกระทบต่อความสมานสามัคคีมากตอนนี้เป็นหลักที่เราเห็นว่ามีเหตุมีผลสำหรับวัฒนธรรมของหรือว่าของประเทศอเมริกาเมื่อมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นเมื่อมีศาสนาประจำชาติอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นดูเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นว่าการที่จะแยกเรื่องการศึกษาออกจากศาสนาก็น่าจะเป็นการตัดสินที่มีเหตุผลในอเมริกาผู้ที่ต้องการการอบรมในทางศาสนาโดยเฉพาะมันก็จึงต้องสร้างโรงเรียนต่างหากหรือว่าในหลายกรณีพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยจะสอนเองเป็นโฮมสกูลปัญหาก็คือในประเทศเช่นเมืองไทยซึ่งผู้นำก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่านี่คือหลักสากลในอเมริกาศาสนากับการศึกษาต้องแยกกันนะเขาจะถือว่านี่ก็คือประเทศที่เจริญต้องเป็นอย่างนั้นเขาแยกอย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการในประเทศไทยเจริญแล้วก็ต้องทำตามเขาแต่ที่จริงการที่ต้องแยกศาสนาออกจากการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับ

คุณสมบัติและเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาประจำชาติของตะวันตกถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าเราศาสนาวัฒนธรรมของไทยกับของ

เพศคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นมันต่างกันมากโดยเฉพาะในประเด็นที่พุทธศาสนาเราไม่ได้เน้นความเชื่อในคัมภีร์เราก็ถือว่าความเชื่อเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาตนมีข้อดีข้อเสียซึ่งผู้มีปัญญาต้องคอยหารู้เท่าทันแต่ในศาสนาส่วนใหญ่ศรัทธายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าในศาสนาพูดว่าเราบอกว่าศาสนาศรัทธายิ่งมากยิ่งดีไหมเราก็ต้องบอกว่าไม่แล้วแต่จะมีปัญญากำกับหรือไม่ดังนั้นถ้าจะสรุปหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติก็คือระบบการศึกษานั่นเองและเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดอาตมาจึงได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่าโอ้มันเสียดายเนาะเมืองไทยก็ได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าจะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่ดีที่สุดที่อ้างอิงที่ดีที่สุดแต่กลับไปทิ้งเลยหรือว่ามองแบบเป็นศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะคำสอนในจะติดที่รูปแบบเช่นอาจจะมีการทำวัดสวดมนต์หรือว่ามีการสั่งสอนแต่ว่าในลักษณะอย่างน้อยในสมัยนั้นว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อเราเป็นพุทธต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ดังเมื่อเราเพิ่งเริ่มคิดจะทำโรงเรียนที่สมัยนั้นเรียกว่าวิถีพุทธนั้นคนส่วนมากยังไม่เข้าใจชาวพุทธเองไม่เข้าใจเพราะยังมีความคิดแบบเพี้ยวเพลินแบบบางคนก็ไม่เคยคิดเลยคือต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราในเรื่องที่เรามีเวลาคิดพิจารณามันก็มีจำกัดใช่ไหมก็มีเวลาน้อยดังคนบางทีคนจะมีความรู้ละเอียดอ่อนในวิชาการของตัวเองหรือว่าในอาชีพการงานของตัวเองแต่ในเรื่องอื่นนี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวข้อไปเหมือนเป็นความคิดสำเร็จรูปที่รับมาจากสิ่งแวดล้อมรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นคนส่วนใหญ่เลยมองศาสนาจะคิดแบบนี้ฮะความคิดสำเร็จรูปโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดพิจารณาฉะนั้นในอุปสรรคในการสร้างโรงเรียนในเบื้องต้นก็เหมือนอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนั่นเองคืออวิชชาคือคนไม่รู้คนไม่เข้าใจแต่อวิชชานี่มันมีสองแบบอวิชชาที่ว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็ยังดีแต่ในเรื่องการศึกษาปรากฏว่าคนที่ไม่รู้และคนที่ไม่เคยคิดก็ยังเชื่อว่าตัวเองรู้เชื่อว่าตัวเองคิดดีแล้วอันนี้จึงเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามในเวลาเราคงคังจำกัดแล้วก็จะไม่ในเรื่องโรงเรียนทอสีก็คงตรงผ่านนอกจากบอกว่าเราก็ได้ทำ

ในระดับหนึ่งแต่นี้เอกลักษณ์หรือว่าลักษณ์ใหญ่ของทอสีที่เรานำไปใช้ในปัญญาประทีปที่ควรจะกล่าวถึงก็หนึ่งก็คือเอหลักว่าทุกคนเป็นนักศึกษาโดยถือหลักว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่จบการศึกษาดังนั้นเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ต้องศึกษาแล้วความคิดนี้ก็โยงไปถึงหลักศรัทธาในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนที่สูงสุดซึ่งเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราก็จะเป็นไปตามการดลบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนการของเราไม่เชื่อในโชคชะตาไม่เชื่อในดวงไม่เชื่อในสิ่งงมงายทั้งหลายแต่เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และมนุษย์จะขาวถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์โดยการพัฒนามนุษยธรรมมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำสามอย่างนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เชื่อแล้วจบใช่ไหมเราก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เรารู้สึกว่าทำให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีในชีวิตเราน้อยลงทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นเราก็มีศรัทธาว่าพุทธเจ้าสอนจริงเราต้องทำต่อนั่นเป็นศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้านพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทุกคนก็ฝึกได้ทุกคนมีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ด้วยการฝึกตน นั้นเราก็ถือมองตัวเองมองทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกดังนั้นในผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกตนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าผู้ศึกษาแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มฝ่ายคุณครูผู้บริหารฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองดังนั้นเราถือว่ามันโรงเรียนที่ดีเป็นชุมชนที่มี3กลุ่มที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการเหลือเฟือเพื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาชีพุทธของเราซึ่งถ้าเทียบกับทั่วไปทุกวันนี้เขามองยังไงก็มองว่าผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บริโภคและโรงเรียนเป็นผู้ให้บริการและความจะมองการศึกษาเชิงทางเชิงธุรกิจมากในบางโรงเรียนก็ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างครูด้วยกันเพื่อจะได้โบนัสเพื่อจะได้นั่นไปได้นี่เพราะว่ามีความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เทียบกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้หรือความเชื่องมงายว่าการแข่งขันอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นในพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็สอนว่าในบางกรณีการแข่งขันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขยัน

แต่ในบางกรณีการแข่งขันนำไปสู่ความเสียหายแล้วต้องมีปัญญาหรือว่าจะเอาระบบการแข่งขันไว้ตรงไหนอย่างไรแต่โดยหลักทั่วไปเราถือว่าการแข่งขันที่ไม่มีโทษไม่มีเสียก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองอย่างวันนี้เราก็แข่งขันกับตัวเราของเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วถ้าเราแข่งขันกับตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการที่จะเจริญนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะเจริญโดยไม่ต้องมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเป็นต้นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเราต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรอันนี้เราก็จะสร้างโมเดลสำหรับสังคมทั่วไปนี่คือสังคมพุทธสังคมพุทธคือสังคมกัลยาณมิตรการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชุมชนที่ไม่มีการเอาเปรียบชุมชนที่ทุกคนหวังดีต่อกันและกันดังนั้นการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนถือว่าเป็นหลักหนึ่งของวิถีพุทธหรือว่าการศึกษาทางพุทธปัญญาทีนี้ที่อาตมาเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อเราจะใช้วิถีพุทธเป็นพุทธปัญญาก็เพราะความคิดผิดและความยึดผิดในคำว่าวิถีพุทธนักแน่นมากจนกระทั่งยอมแพ้ในการจะเปลี่ยนสัญญากับคำนี้เลยใช้คำใหม่สัญญาเก่าก็คือคนที่ไม่เคยเข้าวัดหรือว่าที่เคยเข้าวัดคริสต์หรือว่าอยู่เมืองนอกนานๆนะบางทีจะมองว่าพุทธจะทำให้อาจจะทำให้เด็กดีหรือเด็กสงบแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการหรือจะทำให้ผู้ที่จบแล้วจะเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกที่เป็นจริงไม่ได้ความคิดนี้สองข้อนี้พูดตรงๆนี้คือเป็นความคิดแบบสำเร็จรูปความคิดที่รับมาโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนไม่มีการศึกษาเราเรียนไม่ได้อ่านหนังสือของผู้รู้ไม่ได้ศึกษาเองคิดเอาเองแต่ว่าเชื่อมากว่าจะจำเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเราก็คุยเรื่องการตายแล้วเกิดท่านบอกว่าบางทีจะมีคนมาชาวต่างชาติเขาบอกไม่เชื่อหรอกเรื่องตายแล้วเกิดนี้ศาสนาพุทธอย่างอื่นนี่ไม่มีเหตุมีผลมากแต่เรื่องตายแล้วเกิดนี่รับไม่ได้ แล้วพระท่านไม่เถียงท่านถามว่าแล้วสำหรับอาตมานะได้อ่านบทความได้อ่านการวิจัยในเรื่องนี้มากแล้วก็เห็นว่าหลักฐานสนับสนุนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีมากคุณอ่านได้ยังเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยศึกษาเขาคิดเอาเองพระท่านจะบอกว่าเอาคุณกลับไปอ่านกลับไปศึกษาแล้วกลับมาคุยใหม่สิเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนจะถามว่าแล้ววิธีพุทธหรือว่าพุทธปัญญาจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรลองเล่าให้ฟังเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาพูดแบบเป็นความคิดสำเร็จรูปทีนี้เราก็บอกว่า

โดยที่เราอ่านหนังสือมากไม่ใช่หนังสือทางพุทธอย่างเดียวหนังสือของตะวันตกพระองค์ผู้เป็นชั้นนำในเรื่องการศึกษาก็ยอมรับว่าความอดทนความขยันการสามารถปลูกฝังกำลังใจอยู่ในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่าปลูกฝังฉันทะในใจในใจสู้การมีสติคุณธรรมต่างๆเราเป็นส่วนทำให้การเรียนหนังสือของเราดีขึ้นแล้วสติและความอดทนและความขยันแล้วการรู้จักให้กำลังใจตัวเองจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการไหนวิชาไหนนี่จะเสียเพราะคุณธรรมมีไหมแล้ววิชาการที่จะเสียเพราะกิเลสมีไหมการเรียนหนังสือที่ไม่ก้าวหน้าเพราะนักเรียนกำลังหดหู่ใจหรือกำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านมีไหมที่วิชาการหรือว่าการเรียนของเรารับผลกระทบจากสิ่งสมองในจิตใจก็แน่นอนดังในการศึกษาที่พุทธเราก็ถือว่านอกจากการสอนวิชาการเราก็ต้องสอนวิธีที่จะป้องกันอารมณ์ป้องกันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่จะทำให้การเรียนวิชาการเดินช้าหรือว่าขัดข้องหรือว่าไม่ก้าวหน้าและสอนสนับสนุนคุณธรรมต่างๆที่จะเอื้อต่อความก้าวหน้าในวิชาการเราจะว่าวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกันเพราะวิชาการคือเป็นการใช้สมองในการใช้สมองเราจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดของเรากับการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคนสองสมองสองหัวใจมันคนเดียวกันนั้นในทางพุทธปัญญาเราจึงต้องเน้นการพัฒนาคนทั้งคนทั้งนอกทั้งใน เราจึงเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดอีกในหนึ่งพูดในของภาวนาสี่เนื้อหาก็อันเดียวกันแต่การเหตุผลในการเน้นในภาวนาสี่พอเราสามารถใช้กับระบบการศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วสามารถอธิบายในจำนวนที่ไม่อิงศาสนาหรือว่าสับปาลีจนเกินไป ดังในศีลสมาธิปัญญามันจะมีปัญหาตรงไหนพอถึงศีลคนจะนึกถึงการรักษาศีลห้าทันทีนะพอรู้ถึงสมาธิคนจะนึกถึงการนั่งหลับตาทันทีก็เลยจะทำให้คนเข้าใจว่าไอโรงเรียนวิธีพุทธเน้นที่การเคร่งในศีลและแล้วการนั่งหลับตานอกจากนั้นก็คงเหมือนกับระบบทั่วไปพอเราอธิบายให้เป็นภาวนาสี่เข้าใจว่าศีลนี้แยกออกเป็นสองประการกายภาวนาศีลภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ละคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองปฏิบัติต่อร่างกายยังไงจึงฉลาดที่สุดดีที่สุดมีผลดีที่สุดต่อชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างสมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือถ้าใช้คำว่าศีลก็คงไม่มีใคร
นึกถึงว่ามันหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมเราจะมองแคบเกินไปทีนี้กายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเรากับสังคมเอคือการใช้ศีลคือการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพื่อเกิดความบรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่นและเอื้อต่อธรรมเอื้อต่องานอันนี้เป็นเรื่องที่จะเน้นในทางปัญญาว่าทำไมเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรเราถือว่าเป็นการฝึกตนด้วย เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้อยู่จบอยู่แค่นั้นเราก็ยังเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการพัฒนาอุดมการณ์และความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม อันนี้เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาบางเป็นเรื่องของศีลการใช้ศีลใช้สิกขาบทด้วยเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยเรื่องการพัฒนาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนที่สามก็คือการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในการฝึกตนในเรื่องการจะป้องกันและการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ทั้งหลายซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลสใช่ไหมทำยังไงแล้วจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราและถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราวิตกกังวลแล้วเราหดหู่ใจเราโกรธเราแค้นเราอิจฉาพยาบาทแล้วจะทำยังไงเราจะปล่อยวางยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ถ้าเราได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตวิชาการในบางทีไม่นานต้องทิ้งในการฝึกจิตที่ใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนเสร็จแล้วทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจมีสมรรถภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องความใจสู้ในเรื่องความเรื่องสติ เรื่องฉันทะความพอใจในความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานข้อที่4ก็การพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดสั่งสรรการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต่างๆจนกระทั่งเราคิดในทางที่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การรู้เห็นตามความเป็นจริงดังในระบบการศึกษาของเหล่านี้ก็มีโครงสร้างคือภาวนา4ซึ่งเป็นไวยพจน์ของไตรสิกขานั่นเองแต่เนื่องจากว่าคนมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคับแคบในคำว่าไตรสิกขามากเราจึงเลือกใช้คำว่าภาวนา4แล้วก็สามารถขยายความแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นวิชาการต่างๆมันก็เราก็สามารถเห็นว่าโอ้ในอย่างพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เข้าไปในกายภาวนาในสังคมศาสตร์ก็เข้าไปในศีลภาวนาเราก็สามารถประยุกต์เข้าไปซึ่งจะทำกับ อย่างนี้กับศีลสมาธิปัญญาก็คงฟังยากฟังแปลกๆดังนั้นก็มีหลักการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรการพัฒนาคนทั้งคนทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางกายทั้งจิตใจทั้งปัญญาเราก็ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปใช้ทุกคนก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตแล้วเราต้องการไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่หรือว่าจบการศึกษาแต่ว่าเป็นมีความพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบอื่นต่อไปตลอดชีวิตทั้งใน10ปีของปัญญาประทีปเราก็เริ่มต้นนะเด็กนักเรียนไม่กี่คนครูก็ไม่กี่คนรุ่นเบิกก็ผ่านอุปสรรคมากมาย

0: ลาผ่านมาก็มีการพัฒนาทั้งในรูปธรรมเช่นอาคารต่างๆและในวิชาการทั้งของของนักเรียนและของคุณครูและความเข้าใจในความหมายของของพุทธปัญญามากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับตอนนี้ก็มีนักเรียนที่จบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนทางวิชาการทั้งทำเป็นที่สบายใจหรือว่าปลอบใจของผู้ปกครองที่ยังมีความสงสัยในระบบของเราที่สำคัญ10ปีผ่านไปแล้วเราก็ทบทวนสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจซึ่งมีมากมากเราก็ควรจะอนุโมทนาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณโทศีผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนถ้าไม่มีคุณทศีก็ปัญญาประทีปก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณทศีก็ได้ให้การสนับสนุนให้ความเมตตาตลอดมาทีนี้เราสิบปีผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่าเราเราเก่งแล้วเราดีแล้วโรงเรียนเราดีมันมีอีกหลายอย่างที่มันอย่างอยากจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือฉันทะที่เราต้องการให้ทุกคนมีก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทำมาแต่ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถือว่าต่อจากนี้ไปจะต้องให้ทำให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปฐานะที่อาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ประจำวัดก็ขออนุโมทนาในทุกๆคนตั้งแต่คุณยายทอศีคุณครูวิทิตครูเก่าๆก็ครูใหม่ๆนักเรียนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขอให้ทุกคนความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ
ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาต่อ24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาพันนี้เคียกต่างเพศ
2: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันเคียกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยพ้นตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
1: ้คียกต่างเพศ
2: คียกที่ต้องแคปตัดสินใจยิดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจของจริงก็ไม่แคปกับพันนี้หรอก
1: คียกต่างเพศ
2: คียกที่สามการันตีพ้นตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้พ้นตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับรายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
1: คียกต่างเพศ
2: คียกที่สี่แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวาน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
1: ้คียกต่างเพศ
2: คียกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปัญนี
1: คียกต่างเพศ
2: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีปัญนีต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้แต่ทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากกลต.แล้วไหมหรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับ ขอ

รับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยาก

รุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังขังอิเมหิสเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระ

ภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตโธอัพพุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิยานะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะหลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนังศิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสิ

ีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเทกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐรับประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปัตตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสระนังเขมะมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหัง

ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกรรมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยบุคคละสังฆเศรษฐโถเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมะปะวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสระนังเขมะมุตตมัง

0: พระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโคเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตระธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตระธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตระธรรมคำว่าโลกุตระธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น สามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลจิตเมื่อมรรคจิตผลจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตรธรรมโลกุตระแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได้
2: เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินนพงษ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลโอมหันซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยค่ะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันเนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์นั้นก็เลยถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องนึงตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัลยาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเหมียมพันธ์ก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันสาวมาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลาย10คณะมากเกียรติทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 ถึง 7:00 เช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราคงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียวนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบเนี้ย
2: ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณปลัด
3: คิดดีคนนะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟกต์นี่สำคัญสุดอย่างสมมุติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมุติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังเขาจะได้จินตนาการได้ลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนัง พูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้นึงนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกัมพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็รังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณพุดเดิ้ลนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
4: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
5: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบโอ้ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงมแงมนะ
4: ก่อนนอนต้องฟัง
5: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
4: ก็เลยเอาคณะเกตทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซ
5: ึ่
4: งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
5: เรื่องตำรับรัก
4: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อนไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
5: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ acting ใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
6: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังนะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิปนี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปใ

0: อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะคิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำยังก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นละครวิทยุเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะ สนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
4: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
5: จริงๆจำได้จะมีประมาณปี2527นะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นละเดี๋ยวทั้งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกตที่มันมีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีให้เกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามแล้วขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าเขาจีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันรุนมากกว่านะพี่ว่า
3: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกตทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
6: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะเดินมารู้ความลับของฉัน
7: เจียมอ่ะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
6: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
7: จริงๆนะคะ
8: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
9: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเรา

0: เดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
1: ๆส่วนมากคอยยุ่เนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้งี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
2: ผู้สืบสานต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสานต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องหมดทุกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่นั้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอบ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยลิ้นมั่นใจว่าคงจะดีได้
3: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
4: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกตทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะ
2: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่นั้นได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องนึงฟังได้ทั้ง AM และ FMแล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะและนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
6: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
2: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
7: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
2: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็ เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
8: อะไรที่ทำให้คณะละครเจ็ดทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
2: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดนี่ค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณ เกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครก้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อแจ้วคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
9: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
2: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากย์เสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากย์หนังหนูต้องพากย์ให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงก์กับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังเขาเห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เน้นมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
10: ลำยอง
11: มีอะไร จะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
10: ฉันได้มาแค่24,000เอง
11: 24,000เหรอไม่ได้ 50,000 บาทขาดตัวแม่ต่อกันยังก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
10: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
11: เชื่อ
2: ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
12: มี
2: น
12: ะคะ
2: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูๆจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยนึงนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
13: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
14: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
13: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
14: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
13: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
15: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได้
13: มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
14: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
13: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
14: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
13: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
14: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
16: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
2: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะนะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่เน้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคําให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทําละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมาก

0: แต่พอแบบได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
1: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย์

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะที่เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ครับก็ตับนะครับอยู่เป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ชนิดใหญ่ๆ3 ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่สองที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยม
0: ี
1: การเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นโตวันโตคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่สามเนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีใช่ไหมฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหลัก
0: แล้วใน

0: ่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
0: เหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรคะ
1: จริงๆแล้วคงจะขึ้นอยู่กับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายปีแล้วในส่วนที่เจอมากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่เหมือนเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลานึงเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได้
0: ค่ะ
1: ครับในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับ
0: ค่ะนะครับซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะ
1: ส่วนนึงครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูง
0: ค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค
1: ่
0: ะ
1: ก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอด
0: ค่ะ
1: มะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็งหมด
0: แล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: อาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบนซึ่งเวลาที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าก้อนใหญ่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B, C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวด์นะครับ
0: อ
1: ันตราซาวด์ช่องท้องนะครับอันตราซาวด์ก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวด์ถ้าหากว่าอันตราซาวด์ไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนัดมาทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับ
0: จริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: เต็มมือเลยครับ
0: เต็มมือของ
1: ก็คือจากในช่องอกนะครับติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะคร
0: ับ แสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มาก
1: ทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับ67อย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอันนี้เป็นอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน
0: ซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: เป็นมะเร็งตับใช่ครับ
0: ตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาอะคะภายในรูป
1: เช่นรูปนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้น
0: ะ
1: ครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงคร
0: ับ
1: แต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
0: อ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี้ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหม
1: ค
0: ะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกเริ่มบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาจะเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะ
1: ก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่า

0: ตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระถานได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหารนะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะ
0: เป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือหนึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุรา
1: ค
0: ่ะอันที่สองก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: แล้วความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงของมันมีมากขนาดไหนคะ
0: มะเร็งตับนี่ก็ถ้าหากว่าก้อนใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะกระจายไปนะครับเช่นกระจายไปที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหรือว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือว่ายังไม่มีการกระจายก็แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดอวัยวะข้างเคียงนี่ก็ทำให้การผ่าตัดก็จะขึ้นครับ
1: ค่ะหลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจุกเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ก่อนอื่นเราก็ซักประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูว่าการทำงานของตับเป็นยังไงนะครับมีเพราะว่าตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอัลตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำ CT สแกนแล้วก็ MRI ต่อไป
1: คือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
0: เป็นความผิดปกติของตับ
1: คร
0: ับเพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับแล้วก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไป
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอะค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลง
0: ครับคงต้องพูดถึงการรักษาครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่2คือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปผ่าตับเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับนั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอ
1: ะ
0: นะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิต
1: ภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่

0: ที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามมาด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
1: ค่ะแล้วสำหรับผู้ติดตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเกี่ยวไหม
0: น้อยครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตับ

0: ค่อนข้างปัจจัยส่วนตัวครับค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทางเลือดนะครับทางจากแม่สู่ลูกได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะครับเราคงจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่หรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่า
1: ค่ะแล้วสำหรับมะเร็งในมะเร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิดนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็จะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับขออนุญาตให้ดูเรื่องของการรักษานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ตัดนะครับก็คงจะพิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี
1: ้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วน
0: ใช่ครับเป็นส่วนก้อน
1: อ๋อใช่ครับว้าว
0: ครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆออกไปด้วยใช่ฮะ
1: แต่การที่ตัดเนื้อตับส่วนบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได
1: ้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได
0: ้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็งใช่ไหมครับฉะนั้นเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู
1: ่ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มาก
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำอัลตราซาวด์นะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอน

หงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้น2ข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่าหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าวางแขนลงค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะ4

0: ต่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะ1สองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง3ถึง5รอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

รามาดูวิธีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับในการทอดอาหารหรือถ้าเพื่อสุขภาพเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจียวกระเทียมอันนี้ในการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ซับให้แห้งจากนั้นเราก็มาแกะเปลือกแล้วก็เหลือส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่าด้านหลังเอาส่วนที่เป็นเส้นดำๆที่เป็นขี้ของเขาเนี่ยออกซะให้หมดนะคะพอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะแล้วเราผัดกุ้งนะคะเราไ

เจอเลือดน้ำพริกเผาที่ใช้สำหรับทำต้มยำนะคะมันจะไม่หวานถ้าเราไปเลือกน้ำพริกเผาที่ทำต้มยำถ้าเราเลือกพริกเผาที่เป็นสำหรับทานกับข้าวเป็นน้ำพริกเผานั้นมันจะมีรสชาติออกหวานนะคะแล้วก็ผัดให้น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ข้าวกล้องนะคะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องเพราะว่าค่อนข้างจะมีกากใยสูงนะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่เราเอามาผัดเนี่ยลักษณะเป็นเม็ดสวยนะคะ

ว่าเราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เรา

0: นะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยให้ละเอียดเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะไตนึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาด้วยนะคะนะคะแล้วก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ประมาณสัก20จังหวัดนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไปรับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แหละว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอ่ะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอะอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าแป๋วคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าแป๋วก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่อะนะคะ

0: ดีค่ะขบวนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:30 นรังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยอ่ะตังค์พอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100บาทพอดีนะ
0: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไป

0: คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันนึงเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่1เวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่2เรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทําให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทํางานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
1: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทํา
2: ค่ะ
1: ให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
2: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
1: ครับ
2: พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจํากัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงสถานะการเงิน
1: ครับ
2: หลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับน
1: ึ
2: งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
1: ้
2: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
1: ไม่ต้องห่วงแล้ว
2: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
1: คราวนี้การเตรียมตัวล่ะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
2: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเรา
1: ค
2: นไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตทุก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
1: น่าจะไปใกล้ๆ
2: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดีๆนอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้า
1: คือหมอศิริศักดิ์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
2: ้
1: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
2: อันนี้คือการเด
1: ิน
2: ทาง
1: ก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
2: ค่ะเราจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องนั้นไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยอ่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

รดทราบที่นี่สถานีทุกท่านแกะคอยก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยของ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คกันเหรอก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปทุกกระทัวนะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะไปแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะยุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพ็คไหมก็อาจจะมีนะแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็

0: การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าเป่าจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าแป๋วบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงๆตรงนี้ก็เป็นพอเราทำเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
2: นะคะอันนี้มันก็สามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสําหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันมั้ยคุณหมอผมว่าสําคัญมากเลยล่ะสมมุติว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสําคัญมากใช่มั้ยครับ
2: สําคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจําตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจําปีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจําเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกําลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนําว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

ูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างนี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราช่วยเราได้เยอะเป็นตัว

0: อย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีก็อยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก
1: ็
2: คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่อาสาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่นต่อไป
1: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าอยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที
1: ่
2: ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันเป็นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทําอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกําลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนี่ทีก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเอ้ยนี่เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207 mail info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

อิโตปรังเบื้องหน้าแต่นี้ไปขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งโสตดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในส่วนของเนื้อเรื่องกันที่สิบสักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาสืบต่อไปก็มีนกาลบัดนี้เตสุกติเยสุในเมื่อทรงสุริยราชนาเรนสัมพินทพงศ์พิสุทธิกษัตริย์ทรงโสมนัสในปิยปุตตรทานต่างพระองค์ทรงสโมสรกระเสมสารสนทนาด้วยสโมทนิยกถาทางทานบริจาคยิ่งเพิ่มพูนพระปรีดาประโมทมาตในกมลหฤทัยสักโกเทวราชาส่วนสมเด็จสหัสนัยอัครเทวราชก็ทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงบรมบาทประชิดเพศยดอนดาบทว่าอินโยวานีพระองค์ทรงสละพระปิยรสทั้งคู่แก่ชูชกพฤทธาจารย์มหัศจรรย์ก็บันดาลดินฟ้าสากรกัมปนาตโกจินาปุริโสแม้นว่ามีชายหินชาติผู้ใดผู้หนึ่งจะเสพสอดแสวงมาถึงพระอาสมสำนักเข้าทูลขอพระเลิศลักขัลยานีมัตสีผู้ทรงศีรวัตรวรวิเศษเท้าเธอก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีมหาปริยาบริจาคเอกขังกัตตวาจะกระทำให้เสวยประทุกข์ลำบากอยู่เอองบำราบรายผู้รองบาทบงที่จะปฏิบัติก็จะหม่นมองในครองพรหมจริยวัตรวังประโยชน์พระบารมีโพธิญาณญาณโนนาหังควรอาตมาจักจักจรจากสถานสุทัศน์บุเรศนิมิตเพศเป็นทักขีชราจะ

เอาไปทูลขอพระเกศแก้วกัญญาเยาวลักษณ์วิลาศแล้วจะทูลถวายโนชนาฏให้ขึ้นคงจะขอปฏิญาณว่าอย่าให้พระองค์ทรงประสาทสละแก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมาผ่านพระนาเถื่อนทางจะซ้ำขอพระน้องนางเสือไปในภายหน้าแล้วจะถวายอัญชลีลากลับโตสุราลัยพิมานนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลวิสุทธิสังวรสัตรัติยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยที่วากรกระจ่างจำรัดสโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเวทก็แปลงเป็นทวิชาเชษเดินดงทั้งเครื่องบูชาพรตตามพรามพิธีโกนสังเยมเสียมสุรสวัสดิภาพค่อยยอบย่อเข้ามากรานกราบอัญชลีกรอัญชลีสมเด็จพระบรมดาบตาปัตนีทั้งสองพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่หน้ามุกพระอาสมนิเวศวัดวงกตศิขเรศแล้วกราบทูลถามอยู่บนละเหตุเนาผนวดไพรประพฤติพรหมพรตพิสัยว่าโพตาปะสะคาแต่บรมบาทราชนกรสิทธิ์ตั้งแต่พระองค์มาทรงบรรพชาในห้องหิมวันอย่างไรโรคาคันธมานเสวยสวัสดิ์สุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าอุญเชนายาเปตาทรงเสวยมูลพลหารเลี้ยงประชนชีพไม่ลำบากทั้งเหลือบยุงบุ้งทากไม่ขบกัดฟงที่ข้าชาติได้กระทำภัยพิบัติเบียดเบียนวันเนพาลมิคากินเนในพนาสันติอันเกียนไปด้วยพาลจตุบาทยังมีมาบิทาถึงพระอาวาสอยู่บ้างหามิได้เท้าเธอจึงตรัสตอบมาขอบใจทักอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งอันนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เราพระเนจรพระเนาบวชได้ถึง7 เดือนเลี้ยงชนชีพอยู่ในแถวเถือนธุรัตพนัสพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยอัญญมัญญวิโยคจากพระพารางเกนวาปนาเหตุนาอันหนึ่งท่านจะประสงค์สิ่งใดหรือท่านอาจารย์จึงดันดัดตัดพนัสแดนดงมาถึงเราอย่าเกรงใจจงแองแจ้งอัดโดยสารคดีในกาลบัดนี้เถิดทัสโกลำดับนั้นเท่าโกศีสังกเทวราชเมื่อจะทูลขอพระเยาวมามาตมาสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักทำเนียบเปรียบพระราชศรัทธาในทานบารเมตรว่าวาริวะโหมปัญจมหานาทิโยพระพุทธเจ้าข้าอันว่ากระตาตายสินทุบเรศในปัญจมหานาทีทานยอมไหลหลังสังสันธนาการไม่รู้ขาดสายสรรพสัตว์ทั้งหลายได้กินอาบก็เย็นสรีระลาดอินทรีกระเซมตาลสำราญบรดีอาดูนไม่ได้เดือดร้อนบรรเทาทุกทั่วทิศาดอนสันดานสัตว์ก็เสมอเหมือนพระกมลสมนัสในมหาทานด้วยพระการุณวิบุญญาณหลังไปทั่วทุกตัวประชาชาติในไตรโลกสันนิวาสไม่เว้นตนข้าทัชชินิขัดสนรายผู้ที่จะปฏิบัติจะมาขอพระเกศแก้วกษัตริย์ไว้ไปร่วมพิโรธ
มจะได้เป็นคู่ครองสองสมในครั้งนี้จงประสาทมาสิให้เป็น

มหาสัตโตสมเด็จพระพุทธังโกนอมหาสัตได้ทรงสดับอัตสรคณีซึ่งทักษีมาทูลขอพระเยาวมานมาศก็ทรงประสมมนัสเบิกบานปรีดาไม่ได้ทรงพระจินตนาการดังนี้ว่าเมื่อวันวานได้ประสาทสองกุมารกุมารีแล้ววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระหฤทัยมีพระสติดำริมั่นต่อพระโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระทะเชียงท่านมาขอพระมัทเทียสีเสวมานอันเป็นเพื่อนพระเนจรจากพระนครเมื่อยามร้ายจิตของเราก็พองใสในสมนัตทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะโมมานมนทินหินนโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์แก่พฤทธาจารย์แลกเอาพระสัพพัญญุตยานในการละพายภาคหน้าพลางยกพระเต้าอุทกวารีกุมประกรมิ่งมาเฮสีสุขุมกษัตริย์มัทราชวงศ์จึงหลังอุทกให้ตกลงเหนือมือทะเชียก็เปล่งพระปณิธานวาทีบรรทูลประกาศว่าพรามเอ๋ยอันองค์เอกอัครกัญญาเราก็แสนเสน่หาดังดวงอาทัยนายเนตรปิยธารังแต่เรารักพุทธรัตนสวรเยตโสดยิ่งกว่าองค์อเนกนุตตักแสนเท่าอีทั้งทนังอันว่าทานของเรานี้ให้สำเร็จประสอยสารเพชฌนญาณในอนาคตการนอนเถิดภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพิธีกูลพุทธังกูลที่เบสทรงสละพระคาเรศราชพงางามในยามนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์จราจรสกลทั่วจักรวาลพื้นพระสุธาก่อไว้วันทั้งคุณเขาตตบริบันทิเนรุราชต่างก็น้อมยอดอย่างจะอภิวาทประกาศกองทรงสาธุการสะเทือนท้องพระหิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาทะกรก็ติฟองสินทุตราชาชาชานฟูงถวยเทพอุโคตนาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระปรเมศเสียงสำเนียงเสียงสนอสนันเนรนาศเบื้องต่ำตั้งแต่อัศนากาศเท่าถึงภวคพร้อมสะท้านสะเทือกพิลึกลันระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปางเมื่อเท้าเธอยกยอดบารมีภริยาบริจาคทานแก่อินทพฤทธาจารย์นั่นแหละสมเด็จพระยอดกัลยาณีรัตนราชบุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระราชทานแก่พระอาจารย์วันนั้นนางเท่าเธอก็ไม่ได้วันพรั่นพระทัยรันทดถึงประพัดเศร้าสลดอัศชนครองพระนายเนตรก็ห้ามไม่ได้พิมพ์ประพักพองพิสุทธิ์บริสุทธิ์ศิวิราชดุจดวงปงกฎพระกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระจินตนาการว่าเท่าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยได้กรุณาจำแนงนายเหตุเครื่องคลายระแวงเรื่องร้ายไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สันระเพชรโพธิสมบัติจะแลกเอาพระพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอริยธนสารพิสุทธิ์วิเศษจะขนสัตว์ในข้ามสงสารตะก่อนน้องเท่าเธอทรงพระอานิสงส์ดังนี้ก็เบิกบานพระกมลเปรมปรีดาปราโมทไม่มีมุขวิการโทษยินยอมพร้อมถวายด้วยพระราชศรัทธาฝ่ายเท่าเธอทอดพระเนตรพิมลพระ

พระน้องรักจักวิกลเป็นประการใดจะมัวหมองหรือผ่องใสจักร่วมบำรุงประธานบารมีหรือจะหมองมนเมื่อพรางพิษพระพักพระนางน้องก็มองเห็นผ่องผดเพียงสถิธรบริสุทธิ์สว่างเมฆก็ทราบว่านางนี้เป็นเอกอัครนารีผู้สร้างพระบารมีแต่การก่อนพระเก

จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมจุฬาโลกจะนำนิกรตรัสให้พ้นจากจุระโอคกันดารดังเรือจะอนุสารเคลือบแคลงแหนงในข้าประบาทผู้ได้ฉลองบรมบาทพระร่มเกล้าตั้งแต่ดรุนยุบพยาวยามเสวยสวัสดิ์มิได้มีพระกายที่จะระคายคุณมนหมองของขาดพระราชอัตยาศัยก็ย่อมทราบอยู่ใต้พระบาทที่ชั่วดีเมื่อพระเป็นเจ้าจะบริจาคข้าผู้เป็นทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสช่วงชายหรือจำนงจำนายมีกมลหมายมุ่งประโยชน์ประสงค์ทรัพย์หรือปรารถนาเนื้อเลือดเชื้อฉับไม่สิ้นชีวสันก็ตามแต่เจตนาผู้นั้นจะปองประโยชน์ข้ามัตตินี้ไม่ได้พิโรธเครื่องข้องจะเอาชีวิตและกายนี้ถวายละอองธุลีพระบาทบงกตพระราชมีด้วยกตัญญูกตเวทีทางธรรมทุจริตขอพระองค์อย่าได้อาภกพินิษแน่งนายในพระหฤทัยจงมีพระกมลผ่องใสสมมานัตเปรมปรีดาด้วยปริยาทานบารมีคือข้าพระบาทอันยินยอมพร้อมด้วยพระราชศรัทธาในกุศลเจตนานั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลพิเศษสมเด็จเท้าสหัสเนตรจอมสิเนรุราชเมื่อทรงทราบพระกมลประสาทสองกระสตราก็ทรงสโมสรศรัทธาพิรมร่วมอรุไทยในพระทานบารมีจึงเปล่งพระสุนทรวาทีอนุโมทนาว่าพระพุทธเจ้าข้าบรรดามัจฉรมุมานอันเป็นปัจจานิกทานมนทินอันจะมีให้ทิพยาโภคมนุษย์สมบัติทั้งสิ้นพ่ายแพ้พินาศด้วยพระองค์ทรงประสาทปริยามหาทานบังเกิดมหัศจรรย์บันดาลจลาจรทั่วสกลปิภพโลกาฟูงเทพอนุโมทนาทุกกรังอิกโรหิโสปรมกราวบำเพ็ญบุตรทานอันยอดยากบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะบริจาคได้ดังนี้พรหมญาณังจักได้ชื่อว่าเป็นพรหมญาณอันประเสริฐที่สุนทรสวัสดิ์เหตุล่วงวิถีทางอบายพิบัติพยันตรายวิปัจจตุจะเป็นปัจจัยสำเร็จพระกมลที่มุ่งหมายพระมัตประมาพิเศษสัมโพธิพุทธภูมิบารมีญาณโดยปณิธานนี้แล้วแลงเมื่อสมเด็จเท้าวัชรินทร์ปิ่นสุทัศน์เทพธานีตรีเนตรตรัสอนุโมทานบารเมศและวิจารจินตนาว่าควรอาตมภาพจะคืนถวายพระเกศแก้วกัญญาเยาวะวิมานมาศจะได้บำรุงบำเรือบรมบาทดูดการก่อนก็มีมัทธุระบรรหารตรัสว่าเทวะข้าแต่พระมิงโมลีมกฏสมุทเทพวงข้าทาชีนี่เป็นเผ่าพงหินนาภิกขาจารย์ทั้งชรูปวิการเกือบจะวายชีวาตไม่ควรครองพระน้องนาดนางกระสัตขอคืนถวายไว้ปฏิบัติบวรบาทบองควรแต่คู่ครองทรงสุริยวงศ์บวรวิสุทธิชาติทั้งพระฤทัยไสยประสาททรงเสมอเหมือนพระราชศรัทธาสมทั้งสองครองพรบมจริยาศิลปิเศษยะถาปโจสังโควะโดดดังสังสเวทกับกระแสกาติรวารีข้าวผ่องพันพิสุทธิเสมอสมานผ่านประดุดนางนั้นปุญญานิกายราธาทั้งสองพระองค์จงแสวงกุศลสรรพสุจริต
บำเพ็ญพุทธกรกิจกอบกอบวรกฤษฎาธิการยะ

พระบวรสันดานพิงพุญโยภาพกว่าจะบรรลุโลกุตระเลิศในธาตรีเมื่อเท้าเทพกรุสีจากถวายวรอัตดาพรแด่สมเด็จพระบรมโนชินวรรวิวงจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้มิใช่พรามชราธิชาชาติเทวินโทเป็นเท้าสกเทวราสุรธิบดีมาสู่พระองค์จะประสงค์ประสาทศีสถวรสวัสดิ์อัตถวเรศพระลมเกตจะปรารถนาพระพรอันใดก็ตามแต่พระหฤทัยบรรทุนแถลงแล้วเท้าสุจัมบดีก็สำแดงศักดาเดชแปรพระกายินเป็นตรีเนตรระเหตุทยานในห้องท้องหิมพานในขณะนั้นเปล่งทิพรังสีพันโอภาสโดดดวงดารุณพานุมาตอุทัยทิวากรยังยอดยุคนทรนั่นแลตโตโพธิสัตโตลำดับนั้นพระบรมโพธิพงศ์โพธิสัตว์ขัตติยาธิเบศเมื่อจะขออัตถวเรศแด่ท้าววัชรินทร์ปินอมรสุราสุรเทพปัสสัตจึงตรัสว่า สักกะนุกรเทาอดิสรสุรมเหสักมขวานผู้เคารพในทานปุเรณชาติสัพพภูตาเมตราเป็นองค์อัครอัครธิราชโมอมรแมนเรานี้มีประสงค์จะให้พระบิดุรงระงับเครื่องแค้นที่โซสาจงยกพยุหาแสนยากรออกมารับเราคืนพระนครเสวยสวรเยศปัทเมตังวรังพระพรนี้เป็นประทมวเรศแก่เราประการหนึ่งปางเมื่อคืนเข้าครองปีพรบนิพรีสำเร็จบรมกษัตราพิเศษสีสวัสดิ์มหิสวรรค์ฟูงนักโทษที่รับราชทันพันธนาการ ให้ได้ปล่อยเปลืองทุกทรมานจากจำจองทุตเยตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบสองจงประสิทธิ์ประสาทอันเองอันเอกนิกรประชาราษฎร์ทั้งหนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงดีบก็ด้วยขัดขวางด้วยความจอยจะพากันสัญจรเกลื่อนกล่นมาสู่สำนักเราขอจงได้ทำนุปลูกเลี้ยงเหล่าทรชนคนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยพิพิธโภคากรยานสัพพวัฏฐานลังการอันอุดมตัตเยตังวรังพระพรนี้ให้สมเป็นคำรบสามอันหนึ่งก็อย่าให้ลุกอำนาจมาตุคามกอบด้วยกายทุจริตในปราธารกรรมอธรรมกิจกามคารุโทษจงปรีดาสาธารสันโดษวิสุทธิสันดานอย่ามุ่งหมายฝ่ายมิจฉาจารจำนองจิตจะตุเทตังวรังวเรพระพรนี้เป็นสีประสิทธิ์ให้แก่ข้าอันหนึ่งซึ่งอัครอุรสาอันเกิดจากอกจงมีชนลมายุยืนยงด้วยยศศักดิ์ให้ปราบปรามหมู่ประปักษ์ประชาเยศด้วยทศธรรมทั่วทะเลทำรงพอมันจะเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบหาประการอันแห่งปางเมื่อถึงบุรีรมสถาพรการอรุณภาตให้แสนสัตรัตนมาติพยาพิรุณธราจงตกเต็มสกลมหานครพิสารชัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จสมปณิธานเป็นคำรบหกอันแห่งเบื้องว่าบริจาคทานแก่ยาจกทั่วธรณีพระราชทรัพย์อย่ารู้สิ้นสัพพโภคาอย่าพึงท้อ

อยศรัทธาอาดูลเดือดร้อนจงสมมนัสสะท้อนอำนวยทานสัตตเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบ7ประการโดยกำหนดอันแห่งเมื่อเราดับขันธ์ที่วงคตจงอุบัติบันดาลในสวรรค์ดุสิตเทวสถานทิพวาสแล้วจุติสู่ปชิมชาติในมนุษย์โลกาจงบรรลุพระปรมาภิเษกสมโพธิอัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จประโยชน์8ประการท้าวมกวานจงประสิทธิ์สมมโนรสจำนองโดยดำริประสงค์แล้วแลงภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสังวรสิขาเทวินโทสมเด็จเท้าเทพสุเรนทราธิบดีเทวราชทรงสดับวจนาถของนราธิเบศจึงตรัสว่าอัตจึงได้ทรงประสาทอัฐวเรศประสิทธิประสาทตามประสงค์อาจิรังวัตเมตโตอีกไม่นานนักพระบรมอัครบิตุรองก็จะกรีธาตวยหารพหนแสนตุยากรออกมารับเสด็จคืนพระนครเชตุดรดำรงราชสัตว์เสวยปิภพสิปรีบุรีรัตน์ราชมหิศลอย่าทรงพระจินดาอาดูลไม่เป็นไรคงจะเสร็จสมอารมณ์หฤทัยทุกสิ่งสารอัปมาโตอิจงมีพระกมลมัญญาประมาทในพรหมจริยวาสเสวยสุขวิเวกเนมปรมัตถบารมีโดยพุทธกรพิธีนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสมาธิญาณเทวราชาสมเด็จเท้ามกวาลวัชรินเทเวศผู้เฉลิมมกุฏเกศแสนสุรกนาทั้งสองสวรรค์ชั้นกามาพจรเทพธานีสุชัมปติเป็นพระราชสามีองค์อัปสรสุรางสุชดาสมาสมรมิ่งวิมลมานวรังทัตวาถวายพระพร8ประการแก่พระมหากษัตริย์แล้วก็เสด็จนิวัตที่วงคณิเวศเวชยันในดาวดึงสวรรค์นั่นแลอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาก็ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้และในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรในคณะพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพคือท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัทยะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมกันฟังเทศมาชาติในครั้งนี้จงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละพร้อมทั้งปฏิภาณคุณธรรมสารสมบัติมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการใดที่อยู่ในวิสัยสามารถก็ขอให้จงพลันสำเร็จสมโนประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถามาพอเป็นสวนานุตริยานิสงส์จึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตเรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

สังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยงมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอนัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงสำเร็จพระอรหันต์ขั้นได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธะเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยว่าใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รัก

ใช่และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่สอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไหมท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สุตรางมีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแททูเนี่ยได้พระเสกสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับความคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนักพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได้หนึ่งบอกอาการไข้โดยไม่ปิดบังพฤติกรรมเป็นยังไงมาถึงปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมเป็นไงถ้าหมอเขาสักต้องบอกเขาสองรับฟังคำแนะนำของหมอแพทย์พยาบาลสามทานยาที่แพทย์ให้เท่านั้นต่อมาอยากกินของแสลงถ้าเขาแนะนำอย่างนั้นคุณจะคุณเป็นเศรษฐีคุณไปกินยาผีบอกไปหาหมอนี้หาตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วดันไปปรึกษาหมอนู้นซึ่งไม่ได้ตรวจแล้วไปยาของหมอนู้นยาหมอนี้ทิ้งบอกหมอนู้นเก่งขวาเขาไปรักษาหมอนู้นเสียชีวิตแล้วเสร็จแล้วหมอนี้ก็จะรำคาญพยาบาลก็รำคาญมันต้องฟังคำแนะนำเกิดมาเป็นคนถ้าไม่ฟังคำแนะนำไม่ได้เป็นคนแก่ที่ไร้ค่าเป็นคนจะถูกทอดทิ้งพระท่านพระราธาจึงเป็นคนแก่ตัวอย่างพระเจ้าจึงตรัสย่อๆพิสุทั้งหลายตรัสถาคตขอประกาศว่าพระราธานั้นเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในด้านปฏิภาณคือยานแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาเพราะอะไรท่านแก่แล้วถ้าคิดเป็นใช้ประสบการณ์เก่าๆมาบวกกับศาสนาได้รับการยกย่องและได้รับการยกย่องเป็นผู้เลี้ยงง่าย
ป็นผู้เลี้ยงง่ายในที่อาตมาเคยเทศให้โยมฟังก็เหมือนกันเรื่องโถรูปพระพุทธเจ้าจันทีเขาจะเอาภาพกลับมาให้ดูอีกโถรูปพุทธเจ้าอาตมาตั้งชื่อเองถ้าผู้ชมก็คงจะถ้าชมประจำคงจะจำได้คร่าวๆแต่ถ้าอ่านหนังสือแล้วก็ได้แต่ทำไมอาตมาจึงประทับใจล่ะท่านทำไมจึงประทับใจในเพราะเคยไปไหว้ที่เดียวกับพระราหุลเคยไปนอนอยู่คือส้วมเรียกว่าเวชกุฎีของพระเจ้าพระราหุลนั้นเกิดวันแรกก็ไปเจอหน้าพุทธบิดาก็ไปเจอหน้าพระชบิดาแล้วพระพุทธเจ้าออกบวชจากนั้นอีก7ปีกว่าจึงได้เจอหน้าพระบิดาเป็นครั้งแรกแต่อยู่ในสถานภาพเป็นสมณะท่านลองคิดดูสิลูกจะกอดยังไงพ่อจะอุ้มลูกยังไงเพิ่งครั้งแรกที่เห็นหน้าพ่อและความโหยหาอาจจะเห็นรูปเขียนของพ่อสมัยโบราณไม่มีรูปถ่ายกษัตริย์เขาจะมีช่างภาพอะไรจิตรกรดีๆไว้เขียนภาพแม่ของพระนางพิมพาหรือจิตรสลักก็บอกนี่ลูกเอ้ยเนี่ยพ่อเจ้านะแต่ไม่รู้ว่าพ่อไปบวชแล้วเนี่ยพ่อบวชในฐานะเป็นสมณะโกนศีรษะพระนางพิมพาไม่เคยเห็นเมื่อพระเจ้าเสด็จกบิลพัสครั้งแรกจึงเจอกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงละปลดปล่อยภพชาติพระราหุลโดยการให้บทเนนก็มอบพระสารีบุตรเนี่ยเป็นการบทเนนราหุลเป็นองค์แรกพระราหุลในฐานะเป็นลูกพุทธเจ้าสถาภาพเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นหลานกษัตริย์เป็นรัชทายาทของกบิลพัสที่อยู่เป็นไงพระเจ้าก็สอนให้อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายด้วยความรักพ่อและมีอุปนิสัยดั้งเดิมมาในทุกวันพระเราก็จะไปนั่งที่ริมแม่น้ำหรือที่กองทรายแล้วก็เอามือเนี่ยกำทรายแบบนี้ดูอย่างนี้แล้วก็คำนวณว่าทรายในเม็ดมือนี่เท่าไหร่แล้วค่อยโปรยกี่ท่านอาตมาทำรูปไว้ที่ออกไปแล้วค่อยโปรยอย่างนี้นับเม็ดทรายกี่แสนเม็ดวันนี้จะศึกษาจดจำคำสอนของพระทุกรูปให้เท่ากับเมล็ดทรายในกำมือแปลว่าสุจิปุริสุตะดูฟังจริงๆจินตักคิดตามคิดขยายปุจฉาสงสัยถามเมื่อมีโอกาสถามลิขิตะจดจารึกถ้าไม่ทำเมล็ดทรายด้วยยากที่จะหาคำสอนจำนวนเดียวคำนวณถ้าจะเก็บคำสอนเก่าๆมาทบทวนไม่นานนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ชีวิตก็เหมือนพระเนนทั่วไปจีวรก็เป็นพระเนนทั่วไปจะไปขอจากพ่อจากแม่ไม่ได้จะปู่จากแม่ไม่ได้ต้องทำตามพุทธเจ้าต้องทำตามแบบพระอรหันต์ทั้งหลายฉันก็ต้องฉันแบบนั้นปนเปื้อนไม่ได้มันจะช้าเสด็จปู่มาส่งอาหารทุกวันไม่ได้ต้องออกบิณฑบาตเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นถ้าก็เชื่อแล้วอาจจะโก้กันท่านนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าการที่เราไปกินเราไปเศรษฐีเนี่ยไปกินธรรมดาเนี่ยโก้นะท่านนะไม่ใช่ไม่โก้นะท่านระหว่างเศรษฐีกินหรูๆแล้วมาอวดคนเนี่ยกับเศรษฐีไปกินแมลงทั้งภาคอีสานเอ่ยทั้งอะไรอะไรท่านลองนั่งกินสิโก้จริงๆจะได้รับการสรรเสริญโอ้โหเขาสันโดษคนนี้ดีนะกินอะไรก็ได้กินเหมือนประชาชนมหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยกรุณากินเถอะท่านอาตมาดูรายการหนึ่งไม่ต้องบอกละไปบอกชื่อรายการเดี๋ยวช่องสิบเอ็ดเขาโกรธเลยนะฮะแปลว่ายกย่องเขาใช่ไหมเขาให้พิธีกรนู่นอันนี้เป็นคนอะไรเป็นคนดอยเลยท่านอมก๋อยนะท่านให้ทำอาหารให้กินหนึ่งอย่างเขาวิถีชีวิตเขาก็ขึ้นไปต้นไม้ชนิดคล้ายๆต้นหมากท่านต้นมะพร้าวก็ไปดึงเอากอคอหนึ่งมาในนั้นหนอนทั้งนั้นเลยท่านหนอนชนิดมาต้มแล้วนะ
เขาก็กินวิธีที่เป็นธรรมดาพิธีกรก็ถามสามคนเขามีสามคนอร่อยไหมไอ้ตอนนี้บอกอยากรู้อร่อยไม่อร่อยอ้าวจัดให้แล้วอาหารชนิดนี้ก็มาสู่โต๊ะคนละถ้วยท่านลองคิดดูสิพิธีกรซึ่งเป็นดาราไปทำไงท่านแต่มันกินได้ทุกคนท่านและไอ้มื้อเนี่ยเป็นมื้อที่โก้พอเคยกินอาหารราคามื้อละหมื่นเพราะมันเท่พระลูกกษัตริย์กินเหมือนชาวบ้านเนี่ยเท่มากแต่งตัวเหมือนชาวบ้านลดตัวลงมาเศรษฐีลดตัวลงมาว่านอนสอนง่ายคุณเคยกินหูฉลามถ้ายามนี่นะมันมีต้มไข่มดแดงคุณกินไม่ได้คุณก็อดตายถ้าคุณกินได้เนี่ยเขาก็ดีใจกันหมดแล้วทำไมเขาอยู่ได้ล่ะท่านอยู่ได้ด้วยร่างกายที่แข็งแรงกว่าพวกเราอีกนี่เรียกวิถีชีวิตของแต่ละภาคไม่เหมือนกันกินได้ท่านไอ้หนอนในทะเลที่ไปขุดไม้มาดึงมันเนี่ยเกาะปากครับถ้าถามว่าจะมากินได้มั้ยกินไม่ได้เพราะมันยังไม่ตายถ้าตายแล้วกินได้มั้ยกินได้กินแล้วมันเป็นไงฮะมันก็อิ่มอร่อยเหมือนเขานั่นแหละแต่ถามว่าภาพพจน์มันโก้มั้ยท่านโอ้โหท่านเจ้าคุณฉันง่ายนึกว่าเป็นพระกรุงเทพเอาทีวีจะไปนั่นโอ้โหท่านฉันง่ายกลายเป็นเท่อีกท่านแล้วคนก็จะรักเราไปบุรีรัมย์ก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วถวายแล้วโยมนะคำว่ากุ้งจอมดังไม่ใช่เหรอมันมีจอมดิบก็จอมสุกนะท่านนะเอามันทั้งสองอย่างนั่นแหละติดกันเทศมาอย่างอื่นไม่สนใจแล้วขอผ้าลัดอกผืนนั่นเนี่ยผ้าไหมลัดอกหยาบๆอย่างนี้เขาจะมีลายเขาเรียกลายพิกุลลัดแล้วมันแน่นดีท่านขอเท่านั้นแหละได้เป็นพระศรีนครจีวรธรรมานะท่านนั้นก็พอแล้วกลับมาแล้วก็ฉันกุ้งจอมจอมดิบจอมสุกจอมดิบแล้วก็ปรุงเอาเองเถอะวิธีการปรุงจอมก็เหมือนปรุงหอยดองนะท่านตำราเดียวกันมีมะเขือนั่นแหละมะเขือเรียกมะเขือแล้วมะเขือตอแหลด้วยเล็กอ่ะก็ปลอกตอแหลมันคล้ายๆเต่ามีขมิ้นขาวท่านมีมะเขือปอกมะเขือพวงมีไอ้ลูกคล้ายๆมะเขือพวงอ่ะเขาเรียกอะไรนะกินแก้นเสมหะอะไรนะคืนคืนแล้วท่านนึกไม่ออกช่างมาเถอะท่านนึกเราเลี้ยวไม่ออกนะทีวีก็แทนที่จะช่วยกันบ้างอ้าปากงาบๆอ่ะดันไปสวมหน้ากากไอ้ท่านแล้วสวมหน้ากากกันหมดให้พระเปิดหน้ากากคุยมันจะถูกไหมท่านนั่นแหละมาแว้งนึกเองก็ได้ท่านก็มากินมันธรรมดาแล้วมันหาง่ายนั่นแหละกุ้งจอมท่านผมมันจะช้อนจากน้ำจืดเนี่ยในช้อนในบึงน้ำจืดหรือบ่อน้ำจืดซึ่งเวลาจะต้องไม่มีปรสิตไงท่านแล้วบึงตามตรงอะไรตรงนั้นมันก็มีกุ้งของมันเพราะมันมีสลายมันมีผักตบชวามันมีชวาสันตวามันก็อุดมสมบูรณ์นะท่านมันมีพยาธิใบไม้เนี่ยเพราะในสิ่งเหล่านี้เราก็กินให้มันได้พระเราก็เป็นเช่นนั้นจะเป็นที่รักและแม้แต่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังชอบฟังธรรมอยู่นั่นแหละไม่ได้ละเลยจากการฟังธรรมการสนทนาธรรมเลยเขาเรียกธรรมสักการฉาแล้วเวลาการสนทนากันท่านก็ชอบเป็นเนนั่งคนนั่งในภาพอาตมาให้เขาเขียนว่าเป็นเนนศีรษะกลมๆท่านแต่มันมีคนมาฟ้องว่าหลังจากสนทนาธรรมแล้วมันดึกพวกการฟังการสนทนาธรรมเนี่ยมันทำให้อะไรมันนะท่านนะฟังเขาโต้ตอบธรรมะเนี่ยอาตมาเป็นเด็กนะถ้าวันพระนะท่านจะมีพระเจ้าวาดจะลงศาลาหรือนิมนต์วัดนั้นมาปูชาวิสนาธรรมกันแล้วในเรื่องเดียวกันต่างคนต่างต้องงัดความรู้มาพูดกันแล้วไปเปรียบเทียบอรรถกถาฎีกาว่ามันตรงไหมไม่ใช่จำได้ไหมมันตรงไหมกับการวินิจฉัยมันท่านบางทีถึงก็ไปถึงก็มาพระกับโยมนะฮะทะเลาะกันท่านพระกับหยิบจานที่ใส่มาจานสักเสบินล่อนไปโดนหน้าผากโยมเป็นเรื่องอีกท่านแต่มันจริงๆแล้วในภาษาเนี่ยแต่ว่าอาตมานะฮะแต่นี้เขาไม่มีนะเวลาฤดูน้ำท่วมเนี่ยพระบวชใหม่มันก็บวชสมภารจะต้องไปสนทนา

0: าทำกับบ้านญาติโยมถ้าเอาพระใหม่ไปด้วยไอ้เราเป็นเนนก็เป็นเด็กเป็นเนนก็พายเรือไปแหมมันท่านแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนที่มีความรู้พระกับโยมถกกันแล้วบางทีโยมเคยบวชพระมาท่านไม่อยากให้เลิกเลยแล้วตบท้ายด้วยเรื่องผีสักเรื่องนึงให้มันสยดสยองหน่อยลงท้ายตั้งเรื่องผีบอกขอเรื่องผีสักเรื่องเถอะก็สารพัดผีไปหมดท่านกลัวก็กลัวแต่ชอบฟังก็ชอบฟังเดี๋ยวนี้ก็เลยไปเหมาหนังสือเรื่องผีนะท่านที่ตรงผ่านฟ้าไปเนี่ยบอกทั้งผีสำนักพิมพ์ที่หยุดตรงผ่านฟ้านะในฐานะที่ลงหน้าฝากเธอเรียนโรงเรียนปัญจมราชาลัยเธอเป็นผู้ส่งของพิมพ์ไปซื้อมาทุเล่มนะหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องต่อสองเล่มลงหน้าไปทำไมเอาไปทำปกหนาเก็บหนังสือเรื่องผีเอาไว้เพราะการเขียนยากมากเล่มละ15บาทท่านถ้าเล่มใหญ่ก็แพงหน่อย18บาทนั้นในเตียตมาจะมีหนังสือเรื่องผีมากที่สุดแล้วไม่มีพระองค์ใดมีแล้วท่านว่างเอามาอ่านแล้วบางทีมันเป็นความรู้เป็นการสอนเขาจะเขียนจากชีวิตจริงบ้างเขียนจากตำรับตำนานบ้างซึ่งบางทีอยากจะเอามาวันหลังจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแต่ละเล่มละเล่มบอกเอามาจากหนังสือเล่มไหนแล้วจะสรุปให้ฟังด้วยเพราะว่าหาภาพเกี่ยวกับชาดกไม่เจอคุยเรื่องผีกันท่านสนุกจะตายไปไม่มีใครไม่ชอบคุยเรื่องผีแล้วท่านยิ่งกลัวยิ่งสยดสยองยิ่งมันถ้าผีธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีใครอยากดูท่านถ้าผีหัวขาดมาแต่หัวเนี่ยลอยมาท่านสยดสยองนะโผล่พรวดมาเนี่ยกลางวงเนี่ยโอ้โหหัวขาดล่วงมาขณะที่คุยกันแม่มันดีจริงๆท่านว่าผีแย่ก้นเนี่ยถ้านั่งร่องอะโอ้โหสนุกสนุกแต่การสนทนาธรรมะก็เป็นสนทนาตามบ้านแล้วฟังก็รู้สึกมันโยมฟังพระอาตมาเทศองค์เดียวไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะท่านนะถ้าสององค์มาเทศด้วยกันก็สนุกอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าสององค์ไม่ค่อยถูกกันนะแล้วโยมจับมาโคจรเจอกันนะท่านรู้สึกสนุกเพราะต่างคนต่างต้องการความเป็นหนึ่งเขาเรียกเสือพบสิงแบบธรรมาเทศกับเจ้าคุณรุปยุนพระธรรมวาทีบางทีก็เทศไปด้วยกันได้แต่ถ้าแหลกกันเขาจะหักลำธรรมาบอกไม่เป็นไรหรอกผมขึ้นเสียงปานกลางท่านขึ้นเสียงสูงผมไม่ตามท่านหรอกท่านก็แหลกไปองค์เดียวก็แล้วกันถ้าคอท่านแตกไปแล้วก็ใช้หน้าที่ของท่านผมมาเสียงไวโพธท่านมาเสียงสอนเพชรให้ไวโพธไปตามสอนเพชรก็ไม่ได้สอนเพชรลงมาตามไวโพธเขาแหลกได้ก็ลดเสียงให้ผมบ้างไม่ต้องไปตะเบงหรอกนั่นแหละแต่ท่านก็แพ้ผมที่ตรงหน้าตาเพราะผมหน้าตาดีกว่าท่านและแพ้ผมที่ตอนแหล่เพราะว่าท่านนอนน้อยกว่าผมยังไงผมก็ต้องชนะท่านจำไว้ท่านผมต้องชนะอยู่แล้วเพราะผมออมเสียงเป็นแต่วันหลังวันใดนะหักลำมาท่านนะอย่าโอ้โหท่านวันนี้มันเทศมันมากมีสาระและมันด้วยคือเอาเรื่องเดียวกันมาหักลำกันมาขยี้กันตารางเขาเลยมีคนตั้งชื่อนะว่าระหว่างขุนศึกฝั่งทนกับขุนพลฝั่งพนครว่าอันนี้ชอบขุนศึกฝั่งทนก็คือถ้าคุณรัฐมนตรีว่าประยูนขุนพลฝั่งพนครคืออาตมาเพราะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่บางรายเขาบอกว่าวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเสือกับสิงคือบรรทมบอกอันนี้ไม่ชอบท่านคุณถามทำไมไอ้ฉายาแรกชอบเราสององค์ฉายาที่สองไม่ชอบเราทำไมไม่ชอบแสดงว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งคู่ไม่ได้เป็นพระเลยนะและการฟังอะไรที่มันสนุกท่านมันสนุกท่านสังเกตพิธีกรไหมท่านพิธีกรที่พูดถึงเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะที่เก่งๆระดับชาติเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีท่านมีก็แก่ๆกันแล้วแต่ตายไปหกหายไปแหมเวลาเขายืดเรื่องนี้มันมอนจริงๆท่านเวลาเสร็จแล้วมันก็นอนหลับกันไปมันก็ละเกะละกะกับธรรมดาคนนอนมีคนเข้ามาเห็นเขาบอกว่าไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์ว่าอ้าวมีคนเข้ามาฟ้องว่าเวลาสนทนาธรรมไปนอนกันบนศาลาบ้างอะไรบ้างมันเกินการไปหมดดูกิริยาไม่ดียิ่งคนจำนวนมากกับหัวกับหางไปแล้วเพราะยิ่งเด็กไม่ควรเห็นพระนอนอย่างนั้นไอ้พระเห็นเด็กน้อยๆนอนผ้าปงผ้าเปื่อยก็ไม่เป็นไรท่านแต่เด็กไม่ควรเห็นพระผู้ใหญ่นอนแบบนั้นเกลือทรงบัญญัติไว้ห้ามนะอนุปสัมบันแม้เด็ก กับสมณเณรหรือประชาชนนอนที่มุงเดียวกับพระสงฆ์ห้ามเลยพอห้ามปุ๊บวันที่ประกาศเณรไม่รู้ท่านสนทนาเสร็จแล้วก็ดึกแล้วพระบทเณรสมเด็จสมณเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยอันนี้ไว้เณรต้องไปหาที่นอนใหม่อาตมาตอนนี้โกรธพระมากโกรธพระที่พูดอย่างนี้มากแทนที่พระจะไปหาที่นอนทั้งให้เณรนอนองค์เดียวท่านพระ27ไปหาที่นอนเราอายุเยอะแล้วแต่พระองค์นั้นก็ไม่ได้เป็นอรหันต์คงไม่ได้เป็นอรหันต์แต่ถึงไม่เป็นอรหันต์เณรเราก็จะแจงหอบผ้าไปเดินไปท่านดูภาพเลยนะฮะเดินไปมองกุฏิพระสารีบุตรดึกแล้วอุปัชฌาย์คงง่วงแล้วคงหลับแล้วเมื่อไม่อุปัชฌาย์หันจะพึ่งใครไปพึ่งพระพุทธบิดาใช่ท่านไปพึ่งพ่อก็ไปยืนมองกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อก็งานหนักถ้าเราไปกวนตอนนี้ท่านจะไปจำวัดที่ไหนถ้าหลวงพ่อให้เรานอนในกุฏิในคันธกุฎีของท่านแล้วหลวงพ่อจะไปนอนตรงไหนนี่คิดแบบภาษาธรรมดาเราควรทำไงมีที่เดียวที่จะนอนได้คือเวชกุฎีพุทธเจ้าสมเด็จราหุลจึงเดินไปเวชกุฎีแล้วเวชกุฎีพุทธเจ้าก็เหมือนส้มผู้ดีท่านก็มีคนปัดขวาดให้มีคนโรยของหอมรอบๆเวชกุฎีในประเด็นก็จัดแจงนะเอาผ้ามาปูท่านจำวัดสบายโดยไม่ได้น้อยใจอะไรเลยพระเจ้าพอพุทธเจ้าตื่นบรรทมก็ต้องไปเวชกุฎีไปชำระล้างร่างกายไปพระบางคนหนักบางคนเบาแต่ว่าธรรมชาติว่าในเวชกุฎีนั้นหนึ่งมักจะมีสัตว์หลายๆอยู่จะต้องกระแอมกระแอให้เสียงหรือเคาะสองบางทีผู้ผีปีศาจอสุรเปรตอสุรกายกำลังกินสิ่งปฏิกูลเพราะเป็นส้วมหลุมก็เลยแกมาให้เสียงดังมาแต่ไกลนะเคาะแหละเคาะเอาแหละไม้ค้ำพระองค์เนี่ยเคาะมาดังๆเพื่อใจสัตว์มันหนีสมณเณรพอได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นเก็บของนั่งพระเพียบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพระพุทธเจ้านะฮะเอาประทีปไปตั้งจึงเห็นสมณเณรนั่งพระองค์นึกถึงอะไรท่านนี่ลูกเราต่อมาวันรุ่งขึ้นจะประชุมพระสงฆ์ให้อนุปสัมบันนอนพิสุทธิ์ได้เพียง3คืนถ้านะไม่ใช่นั้นแล้วต้องนอนที่มุงเดียวกันได้แต่ต้องมีที่บังคือไม่เห็นกันคราวนี้พระจะนอนข้างในหรือข้างนอกอ่ะปัญหาอยู่ตรงนั้นอาตมาเป็นเด็กเป็นเนรนะท่านพระนอนกับพระได้2คืนคืนที่3ต้องมานอนข้างนอกแล้วแต่ทำไมพระไม่นอนข้างนอกให้เรานอนข้างในเราไม่ได้มาเราเป็นเด็กไอ้หมาขี้เลื้อยก็มาอยู่กับเราไอ้แมวหูขี้เลื้อยก็มาไถหูเรานะมานอนไปอกเราหน้าน้ำงูเพ่นพ่านตะคนตะขาไปมาอาตมาถามว่าทำไมพระไม่เห็นเราเป็นลูกโตขึ้นเนี่ยนะมาโตขึ้นมาได้คิดเป็นแล้วเราจะไม่ทำกันอย่างนี้เราเป็นผู้คนเสียสละแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิใครเลยแต่ตัดชมเชยพระราหุลว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคุณเอาเป็นแบบอย่างแปลว่าในพุทธศาสนามีแบบอย่างว่านอนสอนง่ายสุวโจอยู่สองรอคือ1เด็กๆสมณเณรคือพระราหุล2ผู้สูงอายุคือพระราธะควรเป็นแบบอย่างของประชาชนทั่วไปนี่เป็นเรื่องของการว่านอนสอนง่ายและที่สุดทั้งสององค์นี้ก็เป็นที่รักอยู่กับใครก็ได้เป็นที่ต้อนรับและเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเลี้ยงง่ายจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายในกริเมตสูตรเพื่อเป็นแบบอย่างรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานสิโพนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะพระราธะเถระพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง VLTV 10

0: ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะ

ก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออม

ช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สำคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอก

0: เองก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะ และการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: บ้างค่ะอยู่บ้านก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มาว่าไม่มีอะไรทำเลยค่ะก็พยายามหาเวลาว่างๆมาเล่นกับคุณปู่แต่ก็กังวลว่าจะไปไหวไหมจะสนุกไหมแบบว่าจะเครียดหรือ

0: ไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู
1: ่เออว่าไง
0: ทำอะไรอยู่คะทำไมหน้าเบื่อ
1: ไม่มีอะไรจะทำเบื่อเลย
0: อ่ะถ้างั้นเคที่กำลังจะไปเล่านิทานอยู่พอดีเลยคุณปู่อยากไปไหมคะ
1: โอ้ยปู่ไม่เคยเล่าไม่เล่าให้ใครฟังได้ล่ะปกติมันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะได้แต่ฟังเขาเล่ามาเราไม่เคยเล่าซะเองมันก็เลยเงี้ยไม่ได้มันไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายยังไง
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะเคที่มีผู้ช่วยสอนค่ะ
1: ต้องเล่าได้นะชัวนะ
0: ชัวค่ะ
1: เอาล่ะไปเลยกัน
2: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไร
3: วันนี้จะมีคุณปู่คุณหลานมาเล่านิทานกับเราด้วย
4: ดีเลยค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่เน
3: า
4: ะ
3: ใช่ เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เนี่ยคุ้นเคยกับเราแต่คราวนี้มีแขกพิเศษมาเด็กๆ เขาจะให้ความสนใจหรือว่ามันจะมีผลยังไงเกิดขึ้นบ้างก็อยากติดตามเหมือนกันว่าเป็นไงค่ะ
2: และแล้วคุณปู่หมูกับหลานเคที่ก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจกันแล้วซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทซึ่งเป็นทำเลที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพแต่โรงเรียนแห่งนี้กับเก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในละแวกนั้นซึ่งเรื่องราวของโรงเรียนนี้ถูกสร้างเป็นโฆษณาให้คนในสังคมได้ประทับใจกันมาแล้ว
1: จะมาทำอะไรกันนะ
0: เล่านิทานค่ะ
1: เหรอ
3: สวัสดีค่ะ
1: เรามาหาใครเนี่ย
5: สวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหล
0: เอ้า
3: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณบ้านคุณโบแล้วครับ
3: ใช่แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาเตรียมตัวข้างบนกันไหมคะ
2: และเทรนเนอร์ทีจะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์น้ำและเทรนเนอร์โบสองสาวนักเล่านิทานนั่นเองครับ
3: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่28นะคะแล้วก็ร่วมกับรัฐศาสตร์จุฬาค่ะคือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็พอดีมาร่วมมือกับโรงเรียนวรรณวิทย์นะคะแล้วในรุ่นเนี่ยก็จะมีศิษย์เก่าท่านนึงเป็นสถาปนิกเขาก็เลยออกแบบสนามแห่งนี้ก็จะมีแนวคิดว่าทำไมตรงนี้ต้องปีนทำไมตรงนั้นต้องสไลเดอร์ลงไปทำไมบันไดต้องสูงแบบนี้ก็คือจะมีที่มาก็คือ เขาอยากจะให้เด็กๆอะค่ะกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการต่างๆพอเรามีสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันว่ารอบด้านเนี่ยมันจะเสียวๆนิดนึงใช่ไหมคะว่าต้องระวังไม่ให้ตกขนาดผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้เกิดการเล่านิทานขึ้นเพราะว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยเด็กๆไม่ขึ้นมาเล่นเลยมีไอเดียว่าเราควรจะมีการเล่านิทานสัปดาห์ละ1ครั้งอะค่ะเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กๆเขาอยากที่จะปีนขึ้นมาเล่นแล้วก็มาฟังนิทานข้างบนก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเล่านิทานณสนามเด็กลิงขึ้นมา
0: สัตว์อะไรเอ่ยที่มีหนามแหลมแหลมใช่แล้วมันก็คือเจ้าเม่นตัวน้อยนั่นเองแล้วก็ถือดอกโคลเวอร์ซึ่งมีทั้งหมด4กลีบอยู่ด้วยนี่ไงอยู่ในมือของมันเห็นมั้ยไม่ใช่เจ้าเก่ารัดนี่นะโหเจ้ากระรอกตกใจก็เลยหนีดีกว่า
4: สำหรับโบก็เล่ามาประมาณ1เดือนแล้วค่ะทุกๆวันพุธเลยค่ะช่วงประมาณตอนเที่ยง40อะค่ะถึงช่วงบ่ายๆก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ดูจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจกับหนังสือที่เรานำมาค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะนำนิทานจากด้านหลังอะค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนิทานห้องสมุดเล็กๆเราก็ยังมีการแบบคัดเลือกหนังสือเล่มอื่นๆที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับเด็กอะค่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยที่นี่ค่ะ
6: จริงๆการใช้นิทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่านิทานเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆเป็นสิ่งสารสัตว์หรือเป็นตัวละครที่เด็กๆรู้จักหรือชื่นชอบอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆดึงดูดสนใจกับนิทานนั้นๆได้แล้วก็นิทานนี่มีข้อดีตรงที่ ็จะสอนในสิ่งต่างๆทั้งคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่างๆก็เป็นโอกาสที่ครูหรือคนที่ดูแลเด็กเนี่ยก็จะใช้สิ่งนี้ช่วยในการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เรื่องของใช้ในการสอนเหล่านี้เนี่ยเด็กกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนาะถ้าเกิดว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแล้วก็เล่นกันบ้างที่คุยหรือเล่าเรื่องเนี่ยก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยเกิดความรักกันมากขึ้นมีโอกาสที่เด็กก็จะเชื่อเราฟังเรามากขึ้นอย่างนั้นนะครับ

0: เอาละครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้คือการปูและปรับพื้นฐานการเล่านิทานโดย2เทรนเนอร์ใจดีพี่น้ำและพี่โบไปดูกันครับว่าปู่หมูและน้องเคที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไร
1: พี่ๆคะถ้าเกิดหนูอยากเล่านิทานเก่งๆต้องทำยังไงอะคะ
2: ถ้าเกิดอยากเล่านิทานเก่งๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะน้องเคที่จะต้องเลือกนิทานที่อยากจะเล่าก่อนแล้วก็เราก็จะต้องอ่านนิทานของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในเนื้อเรื่องนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันถึงวิธีการจับนิทานใช่ไหมคะพี่น้ำ
3: ใช่
2: แล้
3: วค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะคนที่เล่าจะได้มองเห็นนิทานของเราด้วยเดี๋ยวเรามาลองถือนิทานไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเวลาเราถือนิทานนะคะโดยทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ที่เราถนัดลองยกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะและใช้มือขวาก็ได้ค่ะจับไว้ที่ตรงประมาณตรงกลางของเล่มอย่างนี้ส่วนมือซ้ายนะคะจะเป็นมือที่เราเอาไว้สำหรับใช้เปิดหน้าทำการลองฝึกเปิดไปเรื่อยๆค่ะการที่เราเอามือนึงนะคะจับไว้ตรงกลางค่ะจะทำให้หนังสือเนี่ยเปิดอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะเวลาพี่โบสามารถยกไปข้างหน้าก็ได้ยกมาข้างหลังก็ได้ง่ายไหมคะ
1: ง่ายค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้เวลาเราเล่านิทานเราจะควรใช้เสียงที่หลากหลายก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดในเนื้อเรื่องค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเราก็ใช้เสียงเล็กๆแต่เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆเราก็จะใช้เสียงใหญ
4: ่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกำลังเดินเล่น
1: นี่น้องๆ อย่าลืมสิว่ามันไม่มีหมาปากน่ะแล้วน้องก็จะบอกว่าแต่ว่าพี่ดูโดนหมามาเป่าบ้านไปนะขอเข้าบ้านสิ
5: อันไหนวันนี้เคที่เลือกนิทานเรื่องอะไรมาลูก
1: หนูเลือกนิทานเรื่องหนูทำได้ค่ะ
5: หนูทำได้
2: หนูทำได้
5: อันนี้เคที่ได้ลองอ่านยังคะว่ามันเกี่ยวกับอะไร
1: ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูตัวเล็กๆที่ขอให้แม่ช่วยทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้เขาก็เลยพยายามทำด้วยตัวเอง
2: อันนี้ก็คือถูกต้องแล้วก็คือพอเราเลือกปุ๊บเราก็อ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจเวลาเราเล่าก็จะได้เป็นธรรมชาติเน
1: า
2: ะ
1: เขาสอนว่าเราจะต้องแบบว่าทำเสียงชี้นู่นชี้นี่ชี้นั่นแล้วก็แบบว่าต้องเว้นจุดอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้เคล็ดลับอะไรนู่นนี่นั่นมากเลยค่ะได้เยอะมากเลย
5: จบแล้วใช่ไหมคะพี่น้ำมีข้อแนะนำนิดนึงมาถึงตรงที่เขาจะมีคำว่าหนูทำได้ใช่ไหมให้เคที่เนี่ยอ่านตรงนี้เล่าตามนี้ไปก่อนแล้วพอเล่าจบว่าเราทำอะไรไปบ้างค่อยตะโกนว่าหนูทำได้ดีกว่าอาจจะสนุกกว่าไหมดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะ
5: มีอะไรอีกที่เคที่กังวล
1: มันพูดไม่ค่อยชัดอะค่ะ
5: พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะพี่โบว่าชัดไหม
2: ชัดนะคะ
6: ช
2: ั
6: ดนะ
2: ถ้าอยากให้ชัดเราอาจจะช้าพูดช้าลงอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
5: ถ้ามีตรงไหนพูดไม่ถนัดหรือว่าพูดผิดเนี่ยพี่น้ำแนะนำเคที่ว่าให้ผ่านไปเลยเนาะเราอาจจะไม่ต้องเล่าตามนี้เป๊ะๆก็ได้เราพอตรงไหนที่เราติดเราก็รีบอ่านข้ามไปเลยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักเนา
1: ะ
6: เขาชวนให้ทำนู่นทำร่วมก็แค่เหมือนถ้าเขาคนเดียวอ่ะเขาเอาปู่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะมากที่สุดเขาก็ชวนเล่นนั่นชวนนั่นชวนทำเล่นเกมนู้นเกมนี้ก็ไปก็ทำให้เราไม่เหงาอ่ะไม่ซึมเศร้าทำให้เราเกิดความรักกับความสัมพันธ์มากขึ้น
5: แล้วคุณปู่ล่ะคะคุณปู่วันนี้เลือกนิทานเรื่องอะไรมาคะ
6: ปู่หยิบเล่มนี้มาดูมันถูกใจปู่อ่ะยามเช้าไอ้ยายเช้าหัวเราะดังห้าห้าห้าให้หวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ปู่ก็พยายามจะทำให้แค่ที่ฟังแล้วสนุกสนานนะนางเอกในเรื่องนะเช่านี่นะแต่หุ่นไม่ค่อยดีนะแกเดินเดินไปเจอร้านดนตรีขายเครื่องดนตรีใหม่ยายเช่าสนใจก็เดินเข้าไปหาไปเลือกไปหยิบไปดูไปจับนะพอใจชอบใจหัวเลยหัวเราะห้าห้าห้าไอ้หวยอีกแล้ว
5: เป็นไงบ้างคะพี่โบถามพี่โบก่อนดีกว่า
2: ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พี่น้ำบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านเหมือนก็ได้คืออาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่ก็เหมือนกับอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายแต่ละหน้าแล้วก็อย่างที่คุณปู่ค่ะบางทีก็มีชี้ชวนให้ดูจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบว่าดีเหมือนกันนะคะเพื่อแบบว่าเผื่อเด็กๆมาฟังเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นจุดต่างๆในหนังสือด้วยแล้วก็คำแนะนำก็อาจจะมีการเว้นเนื่องจากทุกหน้ามันจะมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใส่พลังลงไปอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะเว้นจังหวะนิดนึงว่าหัวเราะเสียงใสดังแบบว่าเป็นการกระตุ้นว่าจะดังแบบไหนแล้วก็บางทีเด็กที่ฟังแล้วเข้าใจค่ะเขาก็จะหัวเราะตามคุณปู่ได้เลยค่ะก็จะสนุกไปพร้อมกันหมดเลยพี่น้ำมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
5: ก็ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีการใช้สัมผัสคำใช่ไหมพี่โบก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านตามนี้ได้เนี่ยแล้วก็เน้นตามเนี้ยมันก็จะได้อีกความรู้สึกนึงหรือว่าจะเล่าแบบที่คุณปู่เล่าแบบเมื่อสักครู่ก็ได
6: ้ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหม
5: ได้เลยค่ะ
6: ชอบเพราะมันสนุกดีอ่ะมันไม่เครียดอ่ะปู่เล่าสนุกไหมล่ะ
1: สนุกมากเลยค่ะ
6: เหรอแล้วทำไงสนุกแล้วทำไม
1: ฮ่าฮ
6: ่
1: าฮ่า
3: เจ๊ทีทำได้ไหมคะ
2: ตอบนี้ค่ะตอบว่า
1: หนูทำได
6: ้ทำได้ไปเลย
1: ไปเลย
3: ไปเลย
6: อยากเล่าแล้วตอนนี
0: ้คุณผู้ชมทราบถึงประโยชน์ของการเล่านิทานไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการเล่านิทานนี้มีประโยชน์หลากหลายด้านเพราะนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับวัยเด็กแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่เป็นอย่างดีเลยครับ
6: เริ่มแรกมันก็เราก็ไม่ค่อยถนัดพอมีคนมาสอนมาแนะนำเราก็ทำให้เราดีขึ้นพัฒนาก็ยกระดับมาขึ้นรู้สึกสนุกอะรู้สึกเรามั่นใจเริ่มมั่นใจบ้างแล้ว
1: ก็มีอยู่นะคะเพราะว่าปกติหนูจะแบบว่าเล่าเร็วๆหน่อยก็บางคนก็จะฟังไม่ทันค่ะแต่ตอนเนี้ยได้เคล็ดแล้วว่าถ้าเกิดเล่าแบบว่าช้าๆเขาจะได้แบบว่าฟังเราทันค่ะ
7: การที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้แม้มีความขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ

0: จากช่วงที่แล้วที่ปู่หมูกับน้องเคที่ได้ฝึกซ้อมการเล่านิทานได้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าพอลงสนามจริงความตื่นเต้นและความกังวลจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจมาเรียนรู้ออกมารูปแบบใดน้องๆโรงเรียนวรรณวิทย์จะฟังนิทานรู้เรื่องกันหรือไม่แต่ยังไงคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ
1: ก็ไม่รู้เขาจะสนุกป่าแต่เขาก็ตอบคุณน้องดีนะเพราะว่าอยากให้เขาสนุกร่วมกันเพราะไม่เคยเล่านิทานมาก่อนไงก็เลยกังวลว่าเขาจะไม่สนุกร่วมด้วยไง
2: มีคำแนะนำหนึ่งไหมคะ
3: คำแนะนำเหรอคะก็อาจจะเหมือนกับว่าให้กระชับขึ้นกว่านี้นิดนึงพี่น้ำมีคำแนะนำไหมคะ
2: อ๋อมีนิดนึงค่ะก็มีเทคนิคนิดนึงค่ะคุณปู่เวลาเราถือหนังสือเนี่ยให้ยกขึ้นสูงนิดนึงหรือว่าง่ายๆเลยคือพาดไว้ที่บ่าของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่กันลืมเมื่อกี้มันอาจจะบางทีมันอาจจะร่วงลงไปข้างล่างแล้วเด็กน้องๆแถวหลังเขาจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแล
1: ้
2: ว
1: ก็ลืมไป
2: ค
1: ่
2: ะด้วยถ้าเกิดเรายังจำเนื้อเรื่องไม่คล่องก็มีวิธีง่ายคือพอเราเปิดแล้วค่ะเราก็เพื่อมานิดนึงก็ได้เพื่อมองตัวอักษรนะคะเราก็จะเห็นเราจะมองเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะอ่านได้ด้วยเวลาเราประมาณนี้ค่ะนอกนั้นก็สนุกเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเด็กๆ ก็ชอบนะคะที่คุณปู่เล่า
1: ครับ
2: แล้วสำหรับเคที่ล่ะคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างเล่านิทาน
4: สนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ
3: เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่ได้มาเล่านิทาน
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้พี่โบมีข้อแนะนำนิดนึงค่ะคือที่ทำอยู่ดีแล้วนะคะดูสนุกแล้วก็สดใสมากๆเลยแต่ว่าอยากให้ลองมองแล้วก็สบตาเด็กๆที่เราเล่านิทานให้ฟังค่ะทั้งข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังจะได้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันและกันด้วยค่ะ
2: ทำได้ไหม
4: ได้ค่ะ
2: ทำได้เนาะพี่น้ำก็มีคำแนะนำอีกนิดเดียวคือเคที่เวลาเปิดหนังสือใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าแหงนขึ้นไปนิดนึงต้องเอามาอยู่แบบนี้พิงตัวไว้ก็ได้ค่ะเนาะตอนเหยียดขึ้นไปเพื่อนๆข้างหลังก็อาจจะเห็นไม่ชัดเราก็แค่ปรับระดับหนังสือลงมานิดนึงอาจจะพาดไปบนไหล่แต่ว่าถ้าเคที่ยืนก็พาดไว้ตรงช่วงอกช่วงเอวตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็วิธีการเปิดหนังสือก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนาะโดยรวมโอเคเลยเนาะ
3: ใช่ดีทั้งคู่เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ดีเป็นคนละแบบ
2: ใช่ถ้าอย่างนั้นพี่น้ำกับพี่โบมีภารกิจพิเศษให้คุณปู่กับคุณหลานทำ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: นั่นก็คือ
3: เล่านิทานด้วยกันนั่นเองซึ่งโดยที่นิทานที่พี่โบกับพี่น้ำเลือกมาก็คือเรื่องนี้เลยค่ะวัวดำกับวัวขาวรับภารกิจไปเลย

0: บกันอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่น้ำกับพี่โบนะวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยคือคุณปู่
1: ขาว
0: และ
2: พี่ทีค่ะ
0: เคที่ดำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: พ
2: ี่
1: ดำ
0: เพราะว่าวันนี้คุณปู่กับเคที่มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังชื่อเรื่องว่าวัวดำกับวัวขาว
1: วัวดำเนี่ยวัวดำว่าลุงขาววิ่งหนีวัวดำเนี่ยโอ้โหตับแทบแตกเลยวิ่งมันไล่จะขวิดเราจะไปไหนโดดลงน้ำดีกว่า
2: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
1: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
2: ลุงดำวิ่งหนีวัวขาว
1: โอ้ยอีกอะหนีไปไหนเว้ยลุงดำเหนื่อยหอบลุงขาวหมดแรงลุงดำกับลุงขาวจึงเลิกโกรธกันเช็คแทนกันนะเราเป็นเพื่อนกันไปวัวดำไม่ขวิดลุงขาววัวขาวก็ไม่ขวิดลุงดำเห็นไหมเป็นเพื่อนกันละเขาเรียกเฟรนด์ลุงดำแบ่งต้นหญ้าให้ลุงขาวลุงขาวแบ่งต้นข้าวให้ลุงดำเนี่ยต้นข้าวให้ลุงดำสับกันแล้วเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่โกรธกันนะเป็นเพื่อนกันดีอย่าไปโกรธกันมันไม่ดีนะบอกให้เป็นเพื่อนกันไว้ดีชาติเจริญเรื่องนี้ก็จบโดยสมบูรณ
0: ์อาปมมือให้คุณปู่กับเคที่หน่อย
1: มีความสุขเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนกันทำให้อะไรๆก็ดีนะเป็นเพื่อนกันนะจำไว้อย่าไปโกรธกันมีอะไรก็คุยกันจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆเออนี่อย่างคู่นี้ใช่ไหมกอดคอกันใช่ไหมเออนี่คู่นี้อ่าไหนเป็นเพื่อนกันไหนกอดคอกันดิ
0: กอดคอนี่
1: ตบมือตัวเองหน่อยแล้วเออเป็นเพื่อนกันนี่เป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันรักกันนะรักกันมากๆ

0: จริงๆความต่างวัยนี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบสับทางการแพทย์ชัดเจนนะครับเป็นแบบว่าโดยเรื่องของผู้สูงอายุผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์ของวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยแต่ก่อนอย่างนี้แล้วก็คงชีวิตก็อาจจะอยู่ในช่วงลำบากอาจจะต้องต่อสู้หรืออะไรต่างๆมาเราก็อาจจะลืมไปว่าเอ๊ะตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากที่จะสนุกสนานหรือทำอะไรต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยโอกาสหรือขาดสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเด็กใบนี้เนี่ยเขาก็เติบโตมาด้วยช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความพร้อมต่างๆมากขึ้นเราอยากจะให้ความรักความดูแลอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยประสบการณ์ที่มีมันก็ต่างกันแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยมีความที่ชอบที่จะสนุกสนานอยู่แล้วอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ก็ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณผู้ชมให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่นะครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
เพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมทูต